0: แต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสัก ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้นะมันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
1: เป็นเองเหรอคะ
0: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
1: ค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
0: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
1: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
0: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
1: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
1: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อย
0: ู่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
0: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
0: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได
1: ้
0: เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder
0: ค่ะ
1: คุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้ยมวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกตึกตึกตึกตึกตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกละแล้วก็เป็นอย่างนั้นน่ะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่ใช่ใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่ไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติ หรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
0: แต่ว่ารถติดมากเราก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาสึกเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาตายแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟต่อกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่เลย
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันแต่ที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของสายของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่สายของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสั่นประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่า ก็คือจบชีวิ

0: ไม่เป็นเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะ
0: ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorderนะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder มั้ยคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
1: ่ๆค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้า
1: ค่ะ
0: นะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายๆสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดต้นสลบไปเลยได้จริงๆไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็น panic attack มาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็น panic disorder นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องของ

0: มลทีไรพวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมากรักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: หายเลย
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล
1: ้
0: วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วก็คิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตราย

0: ึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระวังเครียดถ้าทำงานแบบกดดันตัวเองทำงานออกมาแล้วต้องดีที่สุดทำงานตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพอพูดถึงการทำงานมันมักจะมีความคาดหวังตามมาด้วยในหลายๆรูปแบบวันนี้เราจะมาดูกันว่าความคาดหวังในแบบไหนเนี่ยจะมีผลต่อความเครียดในการทำงานบ้างมาดูการทำงานแบบแรกกันนะครับเครียดแน่ๆถ้าชอบทำงานแบบกดดันตัวเองเรื่องนี้คิดว่าจริงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยความเครียดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นได้งานมาวันนี้แล้วต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเดดไลน์อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้เวลาที่เราขีดขึ้นมาเนี่ยเป็นความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองทั้งที่ไม่จำเป็นการที่ปล่อยให้มีความเครียดแบบนี้นะครับในเวลาทำงานเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่างๆอย่างเช่นความเครียดสะสมอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องหรืออาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ทั้งอารมณ์ในชีวิตส่วนตัวหรืออารมณ์ในการทำงานมาดูเรื่องถัดไปนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานแบบต้องออกมาดีที่สุดอันนี้จริงเหมือนกันนะครับความคาดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความคาดหวังจากตัวเองต่อตัวเองหรือว่าจากตัวเองที่มีต่อคนอื่นด้วยความดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันช่างตวงวัดออกมาค่อนข้างยากซึ่งเจ้านายที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ลูกน้องมีความลำบากใจในการทำงานร่วมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาได้ในแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมีตัวชี้วัดที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นะครับตัวลูกน้องเองเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ในการทำงานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทำให้มีความสุขในการทำงานได้มากขึ้นมาดูการทำงานแบบที่3กันนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นอันนี้จริงนะครับแนวทางการทำงานแบบนี้เนี่ยมักจะเจอในผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้การทำงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ยังส่งผลต่อการนอนด้วยเช่นเดียวกันความคิดการวิเคราะห์หรือว่าสมาธิในการทำงานก็จะแย่ลงตามมันก็จะส่งผลกลายเป็นเหมือนวงจรต่อไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเกิดการนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กลับมาเครียดเพิ่มเติมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเครียดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีแนวทางในการจัดการอยู่ประมาณ3วิธีวิธีแรกนะครับก็คือเป็นการแบ่งการทำงานหรือว่าทำลิมิตเซตติ้งก็คือจะเป็นการแบ่งงานของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งงานให้ลูกน้องด้วยวิธีที่2นะครับคือการปิดสวิตช์การทำงานก็จะมีการแบ่งเวลาการทำงานที่เราสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาที่พักผ่อนซึ่งเวลาพักผ่อนเนี่ยหลายคนจะชอบแบกงานกลับไปทำที่บ้านหรือกลับไปทำบนเตียงไม่แนะนำเลยนะครับเตียงเนี่ยเป็นที่สำหรับการพักผ่อนเท่านั้นวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการกลับไปดูแลใจตัวเองโดยการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆตามกลับไปหาถึงสาเหตุของอารมณ์นั้นๆก็ค่อยๆไปจัดการแก้ไขมันอาจจะเป็นตัวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: หืมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มี

0: ัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบจากที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
2: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
1: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: เบ
4: ย
3: ์โอ้ย
5: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
1: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
0: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
5: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
6: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
7: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงอุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
7: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูก ลิ้นกาย

0: ใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
0: ้
1: รีบให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
0: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
4: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
5: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

คลำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับฤทธิ์สีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นฤทธิ์สีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลำเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการ

กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบักตายเงินกว่าเยอะโสเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิคอยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาละแม่
1: อยากบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เนาะ
0: เอาคอยกันเฮ็ดอยู่นี่ดิกันว่าหน้าซอยสาดอยู่นี่ดิ
1: เอาจังสี่ซะพาอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปว่างขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิคอยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดขังใหญ่เหตุให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ้มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
3: บักโสบักโสคนมึงก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
4: อย่างเย็ด
0: อย่างเจ้านี่เพิ่นว่าจะคือว่าปลูกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
3: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนบ่แห้งเลยเนี่ย
0: อย่าว่าโถเว้ยโอ้ยสักใครเอาเควดออกขอบกันนี่ซะหน่อย
3: เฮ้ยๆๆมึงจะไปไสอยู่เนี่ยโซ่มึงจะมีกูไปไสวะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
0: โอ้ยอย่างเจ้าอีกพี่ว่
3: าไปไปไป
0: ยังมีอย่างนี
3: ้ระยะห่างใกล้กูก็ได
0: ้โอ้ย
3: รู้เรื่องป้า 37.5 มึงไม่เป็นโควิดหรอวะเฮ้ย
0: โอ้ยถือว่าเป็นนิวเซ่คอยนอนตากแดดที่สุดกันเลย
3: โอ้มือนกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
0: โอ้ยเอิ้นมึงแต่ว่าติดเป็นดอก
3: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะนี
5: ่ยังเป็นวันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้ยากหัวน้ำมั่วน้ำคุ้ย

0: ไอ้โสเจ้าว่าอย่างย่ามีพาจนสั้นเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไม่เป็นฉันย่ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บอกไว้ทั่วเนาะ
1: ไอ้บอกเล่นซื
2: ้อพาดสุดคืองามแท้มือนี
0: ่งามแต่สุดตีอาย
2: บอหลาคนใส่ก็งามงาม
3: ลักโสมันจะมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสั่นเข่าอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาปหรอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยเอียงละไออ
2: ืมไอ้ว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ่า
0: ไล่ขายผ่าหน้าใดละไอ้ไหมเคยแต่

0: แอนโซ่ของกินซื้อ
1: ไอ้ว่าบ่ยากดอกไม่เคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายหยังดอกเนาะ
2: เสียหายกันสู้สิมานั่งใกล้กันป่านนี้บักโซมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูอยู่นี่มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: 46จุดเก้าผ่าน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโซพ้นครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้สูผ่าเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะเพราะทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เป็นอย่างแอกินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินหั่นล่ะแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

apa? Mày nghĩ sẹp chưa? เขาให้สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่าบ้องบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างน่ะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบดูสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณตาคม
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับ
1: คุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะ พอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
7: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
4: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
4: เย้ได้เลยครับผม
2: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายก

0: น้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
1: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับมีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง

0: 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะฟังเรื่องราวของเด็กๆค่ะที่เด็กๆนะคะจดจำมาหรือว่าเป็นประสบของเด็กๆค่ะที่เด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังนั่นเองค่ะวันนี้ในตอนเช้าระหว่างการเดินทางของเด็กๆก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนของเรามีเด็กๆคนไหนที่สังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางบ้างคะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังจับไม้ไหมคะวันนี้น้องนับตังอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูมาโรงเรียน
0: เมื่อวานมาโรงเรียนแล้ววันนี้มาโรงเรียนไหมคะวันนี้ก็มาโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมเมื่อเช้าที่น้องนับตังเดินทางมาที่โรงเรียนน้องนับตังนั่งรถอะไรมาคะ
1: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรบ้างในระหว่างทางที่น้องเดินทางมาโรงเรียนลูก
1: เห็นร้านค้า
0: เห็นร้านค้าร้านค้าขายอะไรคะ
1: ขายขนม
0: ขายขนมมีร้านค้าที่ขายอะไรอีกบ้าง
1: ขายน้ำ
0: ขายน้ำมีอะไรอีกคะมีแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนอกจากที่จะสังเกตเห็นร้านค้าระหว่างทางแล้วน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะเห็นแค่นี้เลยใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนั่งรถมาวันนี้บนท้องถนนมีรถเยอะไหมคะลูกรถเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนั่งรถจักรยานยนต์มาน้องนับตังป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างถ้าเราต้องนั่งรถจักรยานยนต์มาแบบนี
1: ้ใส่หมวก
0: ใส่หมวกหมวกอะไรลูก
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อกใช่ไหมคะวันนี้ใครมาส่งน้อง
1: แม
0: ่คุณแม่มาส่งน้องเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะน้องนับตังบอกว่าเมื่อเช้านั่งรถอะไรมาโรงเรียนคะรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์น้องนับตังใส่อะไรด้วยใส่หมวกกันน็อกนะคะในระหว่างทางที่น้องนับตังนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรคะ
2: ร้านค้า
0: ขายอะไรคะขายขนมแล้วก็ขายน้ำโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะเป็นเด็กช่างสังเกตนะคะว่าระหว่างทางตอนที่เราเดินทางมาโรงเรียนเราเห็นอะไรบ้างวันนี้นะคะคุณครูบีขับรถมาโรงเรียนคุณครูบีก็สังเกตเหมือนกันนะคะว่าระหว่างทางที่คุณครูบีขับรถมาค่ะถนนนะคะกำลังซ่อมบำรุงถนนอยู่ค่ะคุณครูบีนะคะจึงต้องขับรถอย่างระมัดระวังเพราะว่าถนนนะคะมีหลุมเยอะค่ะเด็กๆแล้วเขาก็กำลังก่อสร้างนั่นเองเด็กๆก็เหมือนกันนะคะในระหว่างทางนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตด้วยนะว่าเส้นทางที่เด็กๆกำลังเดินทางมาที่โรงเรียนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตนั่งรถอะไรมาโรงเรียนครับ
3: รถประจำ
0: รถประจำน้องน็อตขึ้นรถประจำเป็นรถอะไรมาคะ
3: รถสีเหลือง
0: อ๋อรถประจำรถโรงเรียนสีเหลืองใช่ไหมลูกเป็นรถบัสใช่ไหมคะแล้วน้องน็อตได้สังเกตไหมคะระหว่างทางที่น้องน็อตนั่งรถมาโรงเรียนเนี่ยน้องน็อตเห็นอะไรบ้างไหมครับ
3: โรงเรียน
0: เห็นโรงเรียนเห็นโรงเรียนของเราหรือว่าโรงเรียนอื่นที่อยู่ระหว่างทางคะ
3: โรงเรียนอื่น
0: โรงเรียนอื่นแล้วเห็นอะไรอีกคะลูก
3: ร้านค้าม
0: ีร้านค้ามีอะไรอีกคะ
3: มีร้านขายเสื้อผ้าม
0: ีร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะโอ้ช่างสังเกตมากเลยแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกแล้ว

0: ระหว่างทางคะ
1: ร้านข้าวมันไก
0: ่ร้านข้าวมันไก่มีคนซื้อข้าวมันไก่รับประทานเยอะไหมคะที่ร้านเยอะเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องน็อตรับประทานอาหารเช้าอะไรคะลูก
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวแล้วก็อะไรอีกคะ
1: ซีเรียล
0: ซีเรียลด้วยเหรอคะซีเรียลเขารับประทานคู่กับอะไรคะ
1: นม
0: นมโอ้โหอิ่มท้องไหมคะวันนี้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้น้องน็อตเดินทางมาโรงเรียนนั่งรถอะไรมาคะ
2: น
0: ั่
2: งรถประจำ
0: นั่งรถประจำมาเป็นรถบัสคันสีอะไร
2: ส
0: ีเหลืองน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่อยู่ระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนของเราก็จะมีโรงเรียนอื่นๆนะคะแล้วน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
2: ร
0: ้
2: านค้า
0: ร้านค้ามีร้านอะไรบ้าง
2: ร้านขายเส
0: ื้
2: อผ้า
0: ร้านขายเสื้อผ้าร้านอะไรอีกคะ
2: ร
0: ้
2: านข้าวมันไก
0: ่ร้านข้าวมันไก่แล้วน้องน็อตรับประทานอาหารอะไรมาโรงเรียนคะตอนเช้า
2: ข้าว
0: ไข่เจียวกับ
2: ซ
0: ีเรียลซีเรียลรับประทานคู่กับอะไรนะ
2: น
0: มนั่นเองโอ้โหวันนี้น้องน็อตรับประทานอาหารเช้ามาอิ่มท้องเลยทำให้มีพลังงานนะคะที่จะทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะมีประสบการณ์กับตนเองค่ะแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับที่เพื่อนๆนะคะนำมาเล่าให้ฟังแล้วเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเบียร์จะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้วันนี้น้องมากี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้าง
1: หนูไปโรงเรียน
0: น้องมากี้มาโรงเรียนเมื่อเช้านี้น้องมากี้นั่งรถอะไรมาคะลูก
1: มอเตอร์ไซค์
0: นั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับใครคะ
1: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อแล้วระหว่างทางที่น้องมากี้เดินทางมาที่โรงเรียนน้องสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมคะ
1: รถไฟ
0: เห็นรถไฟรถไฟกำลังทำอะไรลูก
1: กำลังวิ่ง
0: รถไฟกำลังวิ่งใช่ไหมคะวิ่งอยู่บนรางรถไฟแล้วน้องมากี้ทำยังไงคะ
1: ให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อน
0: คุณพ่อหยุดรถให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อจึงขับรถข้ามรางรถไฟมาใช่ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยค่ะน้องมากี้นั่งรถอะไรมารถอะไรคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะแล้วน้องมากี้เห็นอะไรด้วยเห็นรถไฟกำลังทำอะไรคะวิ่งอยู่นั่นเองแต่ว่าคุณพ่อของน้องมากี้ทำอย่างไรคะ
2: หย
0: ุ
2: ดรถ
0: หยุดรถเพื่ออะไรเอ่ย
2: ให้รถไฟว
0: ิ่
2: งผ่าน
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนขึ้นรถไปกับผู้ปกครองแล้วเห็นว่าทางข้างหน้ามีทางรถไฟจะต้องชะลอรถให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆก่อนนะว่ามีรถไฟวิ่งอยู่หรือเปล่าถ้ามีรถไฟกำลังจะวิ่งมาเด็กๆจะต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงคะ
2: หย
0: ุดรถเพื่อที่จะให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนนั่นเองค่ะแล้วเราถึงจะขับรถนะคะข้ามทางรถไฟได้อย่างปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆจดจำเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

เปเป้เกมเพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆชอบกิจกรรมนี้ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทรงตัวนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: กระดับมือ
0: กระดับมือนะคะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะจะมีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรนะ
1: ช
0: ้
1: าเร
0: ็
1: ว
0: ช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะจังหวะอะไรคะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: อะไรนะคะเร็วและจังหวะอะไรคะ
1: ช้าน
0: ั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณ

0: จังหวะกันแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะ
1: ได
0: ้ถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรครับ
1: วิดพื้นครับ
0: วิดพื้นน้องน็อตทำท่าอะไรลูก
1: สุนัขครับ
0: สุนัขเหรอคะเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องลิต้าทำท่าอะไรคะ
1: สะพานค่ะ
0: สะพานโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องซินทำท่าอะไรลูก
2: เสือค่ะ
0: เสือวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนมีท่าทางที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็จินตนาการท่าทางได้เก่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ตัวการ์ตูนค่ะ
0: ทำท่าตัวการ์ตูนใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากค่ะ

0: น้องเสื้อแตมทำท่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์โหเก่งจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงค่ะ

โดยที่คุณครูบีจะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพภาพใบไม้ให้เด็กๆทำท่าเอ็นตัวไปมานะทำท่าเป็นใบไม้เอ็นตัวไปมาค่ะและถ้าคุณครูบีนะคะชูบัตรภาพที่เป็นภาพรากของต้นไม้ให้เด็กๆย่อตัวลงให้อยู่ตามที่สุดถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพต้นไม้ให้เด็กๆเขย่งเท้าแล้วทำตัวเองให้สูงที่สุด

0: ยืดขึ้นไปให้สูงที่สุดเลยทำได้ไหมคะถ้าทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงกันเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะภาพอะไรนะภาพอะไรนะคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ทำยังไงคะโอ้โหใบไม้ปลิวเอ็นไหวแรงมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะเดินได้ไหมคะต้องอยู่นิ่งๆแต่ทำตัวให้สูงเลยนะมีใครทำตัวสูงๆบ้างโอ้โหเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

โอ้โหลากไม้นะคะกำลังหาแร่ธาตุในดินอยู่โอ้โหเก่งมากเลยเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ภาพอะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ต้องทำยังไงคะ
1: เอียงไป
0: ใบไม้เอ็นไหวปลิวไปมาแบบนี้ต้องเอ็นตัวอย่างนี้ค่ะโหเก่งมากเลยเอาปรบมือให้ได้ดังๆหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เด็กๆปฏิบัติตามข้อตกลงได้หรือเปล่าได้เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะถ้าหากเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้เด็กๆนวดบริเวณนั้นได้เลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเด็กๆรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะหายหรือยังหายเมื่อยหรือยังเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของเรานะคะถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพใบไม้ขึ้นมาเด็กๆทำอะไรนะ
1: เอ
0: ีย
1: งไปเอียงมา
0: ถูกต้องค่ะเอ็นตัวนะคะไปมานั่นเองค่ะแล้วคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพต้นไม้น้องต้องทำยังไงคะต้นไม้แล้วต้องทำยังไงคะใช่แล้วเราต้องทำตัวสูงขึ้นยืดตัวขึ้นไปนั่นเองค่ะแล้วคุณครูบีชูภาพรากของต้นไม้เด็กๆต้องทำยังไงคะทำตัวเตี้ยๆย่อให้ต่ำๆลงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะสนุกสนานในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

Oh,

Oh,

Mm-hmm.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะใช่แล้วค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะเรื่องประโยชน์

0: ของต้นไม้
1: ไม
0: เรื่อง
1: ประโยชน
0: ์
1: ของต
0: ้
1: นไม
0: ้เก่งมากเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะคะวันนี้คุณครูบีพาเด็กๆไปสังเกตต้นถั่วเขียวที่เด็กๆปลูกไว้เมื่อวานใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตแล้วเด็กๆก็มาร่วมกันวาดภาพนะคะบันทึกการเจริญเติบโตลงในกระดาษที่เด็กๆได้รับไว้นะคะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะกลุ่มที่1สังเกตเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: มีเมล็ด
0: เมล็ดของเขาเป็นยังไงคะลูกสีเขียวมีอะไรที่เริ่มจะหลุดออกแล้วคะเปลือกของเมล็ดเริ่มจะหลุดออกแล้วแล้วรากเป็นยังไงคะรากเริ่มแทงลงไปในไหนคะในดินนั่นเองของกลุ่มที่สองล่ะกลุ่มที่สองสังเกตเห็นของกลุ่มที่สองยังมีเปลือกเขียวๆอยู่แต่ว่ารากเป็นยังไงแล้วคะรากก็จะแทงลงไปในดินแล้วเหมือนกันค่ะกลุ่มที่สามล่ะกลุ่มที่สามเป็นยังไงเหมือนกันเลยคล้ายๆกับกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือมีรากนะคะยาวแล้วก็เริ่มแทงลงไปในดินค่ะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่4บอกว่าเปลือกเป็นยังไงแล้วคะลูกมีไหมคะตอนนี้มีเปลือกแล้วไหมของกลุ่มที่4ไม่มีแล้วนะคะเปลือกของกลุ่มที่4หลุดออกไปแล้วค่ะแล้วรากก็เริ่มที่จะแทงลงไปในดินแล้วเหมือนกันวันนี้นะคะเป็นการเจริญเติบโตวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่2ของอะไรลูกของเมล็ดถั่วเขียวนั่นเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปสังเกตกันอีกแล้วก็มาวาดภาพลงไปอีกดีไหมคะตอนนี้เด็กๆนะคะได้สังเกตต้นถั่วเขียวที่เราปลูกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูบีก็มีอันนี้มาฝากเลยค่ะเป็นปริศนาคำทายอะไรเอ่ยนะพร้อมที่จะฟังหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ครูบีอยู่ทางไหน
3: ทางหน้าเลยทางน
0: ั้นแหละน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะปริศนาคำทายอะไรเอ่ยเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังดีๆนะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะอะไรเอ่ยช่วยให้ร่มเงาหลบแดดหลบฝนทำให้เย็นสบายเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะโอ้โหเด็กๆตอบได้แล้วแต่เดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะอะไรเอ่ยช่วยให้ร่มเงาหลบแดดหลบฝนทำให้เย็นสบายต้นอะไรคะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเฉลยกันดีกว่าว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆทายคำตอบว่าอย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าต้นไม้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะต้นอะไรคะต้นไม้นั่นเองโอ้โหปรบมือดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆในปริศนาคำทายเขาบอกว่าต้นไม้ให้อะไรเราคะให้ร่มเงาไว้ให้เราใช้ทำอะไรได้หลบแดดหลบฝนใช่ไหมคะแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างไรคะเย็นสบายด้วยถ้าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่มีต้นไม้อากาศจะเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีภาพนะคะประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้ค่ะ

0: ภาพแรกคือภาพอะไรคะต้นไม้ภาพนี้นะคะเขาบอกว่าต้นไม้ให้ร่มเงาเมื่อมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะคะก็จะทำให้มีอากาศเย็นสบายและมีร่มเงาเอาไว้บังอะไรคะลูกบังแดดนั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆคิดว่าเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรนะคะเก่งมากค่ะเขาก็ใช้ไม้ในการสร้างบ้านนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเขาบอกว่าใช้สร้างบ้านเห็นไหมคะก็จะมีช่างที่กำลังสร้างบ้านอยู่โดยที่ใช้ไม้นะคะเอาไปสร้างเป็นบ้านนั่นเองค่ะ
1: เอาเป็นโต๊ะก็ได้
0: ใช่น้องกรีนบอกว่านอกจากสร้างบ้านแล้วยังเอาไปทำโต๊ะได้ด้วยน้องน็อตบอกว่าอะไรนะคะ
1: ทำต
0: ู้เสื้อผ้าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะใช้ทำอะไรคะใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้อย่างที่น้องกรีนบอกว่ามีโต๊ะน้องน็อตบอกว่าตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้คุณครูบีได้ยินเสียงน้องอันตาบอกว่าทำอะไรนะคะทำของเล่นก็ได้โอ้โหต้นไม้มีประโยชน์มากไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วภาพนี้ล่ะสังเกตดีๆก่อนมีอะไรวางไว้คะมีขวดอะไรวางไว้นะ
1: ขวดยา
0: ขวดอะไรนะคะ
1: ขวดยา
0: ใช่ไหมคะแล้วต้นไม้ทำไมถึงมีขวดยาล่ะเพราะอะไรเด็กๆลองคิดสิคะ
1: ทำเป็นยายาต้นไม้ผ่องใบ
0: โอ้โหน้องอันตาขอเชิญน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาบอกว่าไปทำอะไรนะลูก
2: เอาใบมาเป็นยา
0: เอาใบของต้นไม้มาเป็นยาใช่ไหมคะเอาปรบมือดังๆให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะเราสามารถใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบผลหรือว่าดอกแม้กระทั่งลำต้นแล้วก็รากของต้นไม้นะคะก็สามารถนำมาทำเป็นยาได้นั่นเองค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นภาพยารักษาโรคนั่นเองค่ะโดยการใช้ต้นไม้เป็นยารักษาโรคต้นไม้มีประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำยังไงคะดูแลต้นไม้แล้วก็ต้องปลูกอะไรคะ
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม้เยอะๆ
0: ปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะๆนั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าเด็กๆไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้มีแต่คนตัดต้นไม้เอาไปสร้างบ้านเอาไปทำโต๊ะเก้าอี้แต่ไม่ช่วยกันปลูกเลยจะเป็นยังไงคะโลกของเราโลกของเราจะเป็นอย่างไรคะโลกของเราจะเป็นยังไงคะน้องกีน
1: ร
0: ้อนใช่ไหมคะเพราะว่าคนบอกว่าก็ต้นไม้มีประโยชน์เยอะไงเราก็ตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านไปทำโต๊ะไปทำเก้าอี้แล้วก็เอาต้นไม้ไปทำยาแต่ว่าไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้โลกของเรา
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะเด็กๆแก๊สออกซิเจนก็จะน้อยลงทำให้หายใจได้ลำบากไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะป่วยง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าต้นไม้มีประโยชน์แต่เราก็ต้องช่วยกัน
1: ปล
0: ูกต้นไม้แล้วก็ต้อง
1: ด
0: ูแลด้วยเก่งมากเลยค่ะนอกจากต้นไม้ทำเป็นยารักษาโรคได้แล้วค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะต้นไม้ยังใช้ทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำอาหาร
0: เก่งมากเลยค่ะใช้ประกอบอาหารนะคะใบของต้นไม้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได
1: ้
0: ใช่เอาไปตกแต่งสถานที่ต่างๆก็ได้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเอาไปตกแต่งในจานอาหารก็ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนอกจากใบนะคะผลของต้นไม้ หรือผลของผลไม้ที่เด็กๆรู้จักก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้นำไปทำขนมหรือไปทำอาหารคาวให้เด็กๆรับประทานได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปเยอะแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะนักเรียนปลายทางสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้และขออาสาสมัครออกมาเลือกบัตรภาพที่เป็นภาพประโยชน์ของต้นไม้นะคะแล้วนำมาติดลงในชาร์ตนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเลือกบัตรภาพประโยชน์ของต้นไม้ติดลงในชาร์ตได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะประโยชน์ของต้นไม
1: ้
0: เป็นยารักษาโรคใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้
1: ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้
0: ใช้สร้างบ้าน
1: ใช้สร้างบ้าน
0: เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
0: ใช้ประกอบอาหารให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: โหเยอะแยะมากเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้เดี๋ยวเด็กๆมานับดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่บัตรภาพค่ะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมดกี่บัตรภาพคะ6บัตรภาพนั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้สามารถบอกได้ค่ะว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรและก็ยังบอกคุณครูได้ด้วยนะคะว่าถ้าหากไม่มีต้นไม้โลกของเราจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่สามเส้นแล้วก็มีมุมอยู่สามมุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สีเหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันเนี้ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: เอ๊ะอ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช่
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้ง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิม

0: รงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะกิจกรรมแรกได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะเป็นแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คืออะไรคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะแกนกระดาษชำระค่ะต่อมานะคะกระดาษเส้นสีต่างๆค่ะเด็กๆจะใช้กระดาษเส้นนี้นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นต้นไม้นั่นเองค่ะสีเทียนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมักค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะ yeah. เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะประดิษฐ์ต้นไม้ของเราอย่างไรค่ะเด็กๆจะต้องไปหยิบอะไรมาก่อนคะ
1: แกนกระดาษ
0: ชำระมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็นำไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเลือกสีเทียนนะคะที่เด็กๆจะใช้ระบายสีเป็นต้นไม้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะใช้สีน้ำตาลระบายสีลงไปที่แกนกระดาษชำระค่ะเด็กๆนะคะระบายสีให้ทั่วเลยนะลูกเด็กใช้นิ้วมือนะคะใช้มือของเด็กๆสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะจะได้ระบายสีได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ค่ะวันนี้คุณครูบีใช้สีน้ำตาลระบายลงไปเป็นส่วนของอะไรคะเป็นส่วนของลำต้นของต้นไม้นั่นเองแต่ว่าต้นไม้ของเรามีแค่สีน้ำตาลไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีมีสีอื่นเพิ่มด้วยใช่ไหมคะลูกอาจจะมีสีดำเด็กๆระบายให้เข้มๆเลยนะ

0: ตอนนี้คุณครูบีระบายสีใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อคุณครูบีระบายสีบริเวณที่เป็นส่วนของลำต้นไม้แล้วนะคะครูจะให้เด็กๆทำอะไรคะนะตอนนี้คุณครูบีระบายสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขั้นตอนต่อมาให้เด็กๆเลือกกระดาษเส้นที่มีสีต่างๆเลือกทั้งหมด8เส้นนะให้เลือกได้แค่2สีนะคะเด็กๆอาจจะจับคู่สีกันเด็กๆอาจจะใช้สีเหลืองกับสีเขียวอ่อนหรือเด็กๆบางคนอยากได้ต้นไม้ที่มีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มก็ได้กระดาษเส้นของเรานะคะจะใช้ทำเป็นใบไม้นั่นเองค่ะคุณครูบีบอกให้เด็กๆเลือกทั้งหมดกี่เส้นคะกี่เส้นคะ8เส้นแต่ให้เลือกได้กี่สีคะ
1: 2
0: สีนะสีละกี่เส้น4เส้นนะตัวอย่างเช่นเด็กๆช่วยคุณครูบีนับวันนี้คุณครูบีเลือกสีอะไรคะสีเขียวอ่อนเส้นที่1 2 3 4นะสีเขียวอ่อนกี่เส้นคะ4เส้นต่อมาค่ะคุณครูบีเลือกสีอะไร
1: สีเขียวเข้ม
0: สีเขียวเข้มตอนนี้เราได้4เส้นแล้วเราจะนับให้ไปจนถึงเลขอะไรคะ
1: 8
0: อ่ะ4เส้นแล้วต่อมาค่ะสีเขียวเข้ม4แล้ว5 6 7 8ครบหรือยังคะ
1: ครบ
0: แล้วแต่เมื่อเด็กๆมานับดูแล้วสีเขียวเข้มมีกี่เส้นคะ
1: 4
0: เส้นสีเขียวเข้มก็4เส้นสีเขียวอ่อนก็4เส้น4รวมกับ4ได้เท่าไหร่คะ
1: 8
0: เส้นนั่นเองอ่ะตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆต้องนับด้วยนะตอนนี้คุณครูบีเลือกมาครบแล้วค่ะคุณครูบีก็จะใช้กาวทาไปรอบๆแกนกระดาษชำระของเราค่ะ

เด็กๆอย่าลืมนะคะลูกเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะคะอย่าให้กาวเยิ้มจนเกินไปนะคะตอนนี้คุณครูบีทารอบๆแบบนี้แล้วค่ะวิธีการกระดาษเส้นของเรานะคะเราจะติดขั้วกันสลับไปมาติดขั้วสลับไปมาแบบนี้ใช้สีเขียวอ่อนติดลงไปแล้วคุณครูก็โค้งไปอีกฝั่งหนึ่งเด็กๆกดไว้ด้วยนะคะแบบนี้ต่อมาค่ะขยับมาให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ติดขั้วไปอีกค่ะโค้งไปข้างหน้าจะสลับสีกันได้เลยนะคะให้เด็กๆออกแบบได้เลย

เป็นยังไงบ้างคะเหมือนใบไม้หรือยังเหมือนแล้วต้นไม้ของเรามีใบไม้แล้วค่ะเด็กๆสามารถติดสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเส้นที่เด็กๆหยิบมาจนครบทั้ง8เส้นเลย

เด็กๆต้องทากาวแล้วก็กดกระดาษเส้นของเราให้แนบสนิทลงไปเลยนะคะอย่าให้กระดาษของเราอ้าขึ้นมานะคะลูกเดี๋ยวจะหลุดนั่นเองค่ะ

กดพอเด็กๆติดเสร็จแล้วเด็กๆก็กดเส้นของเราลงนิดนึงค่ะให้ใบไม้ของเราพองๆออกแบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะต้นไม้ของเราเสร็จแล้วสวยไหมคะเด็กๆอยากทำหรือเปล่าคะทำใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเราจะต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมดนตรี

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เลือกกิจกรรมที่อยากจะไปทำกันแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ประด
0: ิ
1: ษฐ์
0: ต้นไม้จากกระดาษเส้นเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากค่ะกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันให้เด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูกเดินไปเลยค่ะ

ก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานกันมาแล้วค่ะเด็กสนุกไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะมีเด็กๆหลายคนค่ะที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้ถึง3กิจกรรมเลยค่ะเก่งเลยค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะก็ยังมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนมาให้เด็กๆได้ชื่นชมค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะผลงานแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นค่ะวันนี้ผลงานของน้องซินปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: ประตู
0: ประตู
1: ประตูงานแต่งงาน
0: ประตูงานแต่งงานใช่ไหมคะน้องซินไปเห็นที่ไหนมา
1: ที่แม่พาไป
0: คุณแม่ไปงานแต่งงานใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะผลงานชิ้นที่2ค่ะเป็นผลงานของน้องอันตาวันนี้น้องอันตาวาดภาพด้วยสีเทียนน้องอันตาเล่าว่าอย่างไรลูก
2: หนูทำเป็นต้นไม
0: ้นะจับไว้ก่อนนะคะน้องวาดภาพต้นไม้แล้วน้องเล่าว่าอย่างไรคะ
1: หนูทำต้นไม
0: ้น้องเล่าให้คุณครูฟังว่าอย่างไรนะคุณยายทำไมคะ
1: คุณยายปลูกไว้
0: คุณยายปลูกต้นไม้ไว้แล้วมีอะไรคะลูก
1: แล้วก็มีนกมาเกาะ
0: มีนกบินมาเกาะนั่นเองเด็กๆเพื่อนวาดภาพสวยไหมคะเห็นไหมมีต้นไม้มีรากแล้วก็มีนกบินอยู่ด้านบนด้วยมาเกาะที่ต้นไม้ปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะผลงานชิ้นที่3นะคะเป็นของน้องข้าวเม่าและน้องมะลินั่นเองค่ะเป็นการประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเซนมา2คนพร้อมกันเลยวันนี้น้องข้าวเม่าทำยังไงบ้างคะทำอะไรบ้าง
1: ระบายสี
0: ระบายสีสีอะไรลูก
1: สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลกับสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: กับสีดำนะแล้วน้องทำยังไงต่อ
1: ทาก
0: าว
1: ใช้กระดาษติด
0: ใช้กระดาษเส้นเอามาติดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องนับครบจำนวนที่คุณครูบีบอกไหม
1: ครบ
0: กี่เส้นคะลูก
1: 8
0: เส้นนะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วของน้องมะลิล่ะคะวันนี้น้องมะลิทำยังไงบ้างคะผลงานชิ้นนี
3: ้ระบายสี
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
3: แปะกระดาษลงไปทากาวก่อนค่อยแปะกระดาษ
0: ทากาวก่อนแล้วค่อยแปะกระดาษลงไปใช่ไหมคะน้องใช้กระดาษสีอะไรบ้าง
3: สีเหลืองกับสีเขียวอ่อน
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนของเรานะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วนะคะยังเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว

0: ชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกไม้สวยงามเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะคุณครูบีนะคะจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตก่อนเลยค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพของเรานะคะภาพอันนี้เป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพเมล็ดพืชที่มีรากแล้วก็มีอะไรคะมีใบมีต้นนะคะเกิดขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมคะแล้วภาพนี้ล่ะคะภาพเมล็ดพืชอย่างเดียวเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยภาพนี้ล่ะเป็นภาพเมล็ดพืชที่เริ่มจะมีรากงอกขึ้นมาแล้วค่ะแล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพต้นไม้แล้วใช่ไหมคะโตขึ้นมาแล้วแต่ว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ยังไม่โตเลยมีใบเกิดขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาเรียงลำดับภาพกันค่ะเด็กๆคิดว่าลำดับแรกเมล็ดพืชจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะเป็นเมล็ดพืชเล็กๆมีอะไรงอกขึ้นมาหรือยังยังนะยังไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเราก็จะนำมาเรียงเอาไว้เป็นลำดับแรกค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: มีราก
0: งอกขึ้นมาใช่ไหมเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นลำดับที่สองคะ
1: ภาพที่อยู่กับใบไม้
0: ภาพที่มีรากและมีใบไม้หรือว่าภาพที่มีเมล็ดแล้วก็มีรากงอกมาภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะภาพที่สองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เป็นลำดับที่สองและต่อมาเด็กๆคิดว่าลำดับที่3เมล็ดพืชจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรคะ
1: มี
0: อะไรนะคะน้องน็อตมีใบขึ้นมานิดเดียวเก่งมากเลยภาพไหนคะ1 2หรือ3คะ
1: 1
0: ภาพที่1ภาพนี้ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เหลือภาพให้เด็กๆได้ไปเรียงลำดับอีกแค่2ภาพเด็กๆไปช่วยกันเรียงลำดับได้ไหมคะใครพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วยกมือขึ้นค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาก่อนแล้วมีข้อตกลงว่าอย่างไรคะเล่นเกมกับใครกับเพื่อนๆเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณครูร้องเพลงเก็บของนำเกมไปเก็บในมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะ

ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบกิจกรรมเกมการศึกษามากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเกมการศึกษานะคะให้เด็กๆได้เลือกเล่นอย่างหลากหลายค่ะและวันนี้เด็กๆได้ไปสังเกตภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ไหมคะเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มนะคะคุณครูบีสังเกตว่าหลายคนค่ะสามารถเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะและนอกจากเกมใหม่ที่เด็กได้เล่นในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆยังสามารถนำเกมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนการหมุนเวียนกันเล่นนะคะในเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วทำให้เด็กๆนะได้เล่นเกมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการทบทวนเกมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีกิจกรรมที่ทำมากมายหลายอย่างเลยตั้งแต่เช้าเราทำกิจกรรมอะไรคะสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะและกิจกรรมที่สองนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะสามารถทรงตัวได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็มีทิศทางในการเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นทำตัวสูงๆหรือย่อตัวลงต่ำๆค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้ด้วยเมื่อคุณครูนะคะชูบัตรภาพใบไม้ขึ้นมาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเอียงตัวไปมาเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพรากไม้เด็กๆจะต้องทำยังไงคะย่อตัวลงต่ำๆแล้วเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพลำต้นของต้นไม้ล่ะเด็กๆจะต้องทำตัวสูงๆยื่นขึ้นไปให้สูงที่สุดเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้เด็กๆบอกคุณครูได้ไหมประโยชน์ของต้นไม้ใช้ทำอะไรได้บ้างเอาไปสร้างบ้านไปทำสิ่งของเครื่องใช้เช่นโต๊ะเก้าอี้ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าทำของเล่นทำยารักษาโรคแล้วก็นำไปประกอบอาหารก็ได้โอ้โหต้นไม้มีประโยชน์มากไหมคะมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำไมคะปลูกต้นไม้และต้องทำยังไงด้วยดูแลรักษาต้นไม้ด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงาน2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่นั่นก็คือการประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทากาวนะคะและใช้กระดาษเส้นในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นต้นไม้ได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่เด็กได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพนะคะและเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ว่าเมล็ดพืชก่อนที่จะเติบโตมาเป็นต้นไม้เมล็ดพืชจะต้องเป็นยังไงก่อนนะคะเมล็ดเป็นอย่างไรคะเมล็ดเล็กๆเมื่อนำไปปลูกลงในดินจะเกิดอะไรขึ้นคะมีรากขึ้นมาหน่อยคือรากเล็กๆนั่นเองน้องโอโซนบอกแบบนี้ค่ะและเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็เริ่มมีใบนะคะแล้วลำต้นก็เริ่มที่จะทำไงคะลูกสูงขึ้นนั่นเองค่ะโหเก่งมากกันเลยค่ะปรบมือให้เต้นดังๆค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาร้องเพลงบอกลากันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

哈哈。

Hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องได้ไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Oh,

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับขนมของเป๊ะหายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยดูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พี่ซันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เพราะนี่ลงแล้วครับ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: ซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: โอ้มันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยในหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันมีคันละบาท2บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนของเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองป่ะครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: thank youบ้านมา3ชั่วโมงจอดก่อนครับอุ้ยพี่ชันนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: ก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
2: ว้าว
1: ไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ความเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อน
0: เขาขึ้น
1: หาได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้ครับเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยฮะ
1: ลง
0: หน่อยไม่ครับไม่กลัวครับน้องเขาไม่กัดครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยฮะส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กูจะไปกัดน้องเขาอะฮะเรารีบเข้าข้างในดีกว่าเนาะ
0: ครับครับ
3: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด
5: ์ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซุปเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบอ้วนอะไรอย่างเงี้ย
3: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
5: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทีนี้ก็คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่จะได้แบบไปถูกทางเพราะว่าไป3โรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณมันแบบมันเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซเป็นหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพื่อบีกแม่บอกไปตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่ไปก้อนสุดท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหม
3: อ
5: หมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันตรวจแหลกเลยอ่ะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราอาการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได้พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมา

0: มีแต่นั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่บ้านมันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมความคิดเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
1: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุด

0: เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำเนี่ยยังแบบถึงหาทางไปห้องน้ำอยู่อ่ะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวัน
1: อ
0: ่ะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยมั้งก็เข้าห้องน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
2: ม
0: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบนึงแล้วเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
2: เป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
0: 2เดือนกว่ากับ3เดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าจังซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
1: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได
0: ้อ่ะผ่านมา
2: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดศูนย์สนุกได้แล้ว
1: ทำยังไงนะครับ
0: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มประทานอาหารแบบว่าอะโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเง
2: ี้
0: ยกินมาตั้งแต่ตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่ไหม
1: ก็คือการคุมแป้ง
0: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
1: แป้งคุมน้ำตาล
0: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
2: อ
0: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานเรียนหนึ่งคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
1: ผมไม่มีความรู้เลยจริงๆไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไงครับ
0: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
2: ค่ะ
0: ก็คือแร่แร่ก็แช่เนี่ย
1: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับเป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร่
2: แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยสันนิษฐานพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
2: ะ
0: หนีไม่กลืนเพราะว่ามันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าจริงๆแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่
0: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบถ้าเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
2: มได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
0: ้ดีมากเลย
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ทอกทัวร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
3: ค่ะ
2: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: ค่ะต้องเริ่มต้นหน่อยอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
0: ้
3: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
0: ้อ
3: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการนี้จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
1: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
0: ใช่
2: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
3: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างนึงก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก็จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
0: อย่างสนิม

0: มาถึงระดับตรงนี้แล้วมันจะกลับไปพร้อมสุขภาพดีได้อีกไหม
1: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
2: ม
1: คือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ 2-3 ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีเนี้ยทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้วค่ะทีนี้จะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
0: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอกลับไปหุ่นเดิม
1: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
0: ถูก
2: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
1: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว อันที่หนึ่งคือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได
2: ้
1: ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยด์เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยด์มีภาวะเป็นพิษแล้วไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเน
0: า
1: ะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด
0: ์
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
3: พูดมาเรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับมีทางจิตเวชนี่มีผลไหมครับ
1: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้
0: า
1: ไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรค
2: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่
2: อ
1: นค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด
2: ์
1: ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นในระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
3: แล้วก็กลืนแร่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร
0: ่
1: ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
3: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากทานยาสม่ำเสมอไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้ว

0: คะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพราดสามารถขึ้นเป็น 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
1: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้ไอ้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นแล้วเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่สองก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกคุณได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่สามก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้เราเครียดเท่าเดิมอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดนะคะ
2: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
3: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยตัดทิ้งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยแต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยทิ้งทำได้ไหมคะ
0: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยเราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันร่างกายไม่มีต่อมไทรอยนี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ย เป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
1: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
2: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
0: นั่น
2: ไ
0: งสิคะ
1: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยเป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษ
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
4: ์ขอบคุณกับคุณหมอด้วยนะคะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะจากภาควิชาวิชาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณ
1: ที่สน
4: ใ
1: จ
4: ขอบคุณด้วยค่ะ
2: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
1: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
2: พี่บีมครับ
5: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล้ว
2: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยฟังพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
1: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวอันนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได้
2: ว้าวผมไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวต้องมีคนดูแลเดี๋ยวก็มี
2: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับน้องเด็ดสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
6: ใช่ครับ
2: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยว

0: ที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
1: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทําอาหารเสริมให้ช้างครับ
0: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะมั้ยครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเขาเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
0: คนต่างชาติที่เขามานี่เขามีแบบมาพักที่นี่เลยมั้ยครับ
1: เรามีห้องพักสําหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานๆขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเขาต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
0: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
1: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
0: ครับ
1: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหากรุงเทพครับ
0: ครับ
1: เช่นซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพแต่อย่างรัฐบาลน่ะไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
0: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนก
1: ัน ใช่ครับใช่
0: หลังจากที่น้องเด็ดได้ทำงานที่นี่มาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเขามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เขาได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เขาไม่เคยเจอในประเทศเขาเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนก็รู้สึกดีกับช้างเขายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสำหรับช้างที่นี่ครับคนที่มาดูแล
0: แล้วอย่างในความคิดของน้องเด็ดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
1: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วมันเราเอามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นการดูแลช้างเป็นการช่วยเราส่วนอีกทางหนึ่งกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ดูสิครับกีดกราดกันใหญ่เลยครับ
1: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮวเป็นสถานที่ที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข
0: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยนะครับเขามีความสุขแน่นอนครับ
3: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
0: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม
3: ่เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
0: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
0: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
0: ครับ
2: ค่ะได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี
3: ้ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครอบคร
0: ั
3: วแล้วผมก็ยังก
2: ิน
3: อย
2: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

คิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน้ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้ค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะใช้เพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมากขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารเนี่ยมันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากกินอยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุก

0: คนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆ ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงนั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะ

0: ฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิสิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2อย่างนะครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่มั้ยครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับ

0: ับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
3: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
4: ได้ครับแม
2: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและหลังครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะคะ
3: กายปิดไฟยังลูก
4: ปิดแล้วครับแม
3: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
2: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังหรือก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ย มันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งๆที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราประกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในสังคมไทยนะครับปัจจุบันผู้ป่วยหลายรายก็หาข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นส่วนที่เข้าใจผิดปะปนกันมา

ความเชื่อที่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคแพ้อาหารแล้วก็พยายามทดลองกินอาหารเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะชนะโรคนี้นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่เราเจอได้บ่อยนะครับการลองรับประทานอาหารเองโดยลองชิมอาหารที่แพ้ทีละน้อยเนี่ยผมไม่แนะนำเนื่องจากการทำดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มีเคสที่คนไข้คนหนึ่งเขาก็แพ้กุ้งเขาก็อยากจะลองกินกุ้งแต่ละชนิดดูว่าเขาแพ้อะไรบ้างอาการคนไข้หลังจากกินกุ้งเข้าไปก็มีอาการหน้าบวมมีผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วก็แน่นหน้าอกเกือบเสียชีวิตเพราะว่าต้องไปนอนที่ห้อง ICU อยู่2 คืนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือเนื่องจากความเข้าใจผิด

ความเชื่อที่ว่าโรคภูมิแพ้นั้นสามารถหายขาดได้หรือไม่เนี่ยอย่างโรคภูมิแพ้ในเด็กเช่นการแพ้อาหารบางโรคก็หายขาดได้เมื่อโตขึ้นมาอย่างเช่นการแพ้นมการแพ้ไข่แต่สำหรับในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเป็นโรคชนิดไหนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วโรคภูมิแพ้ที่เจอในผู้ใหญ่มักจะเป็นโรคเรื้อรังอาจจะมีอาการที่กำเริบเป็นช่วงๆตามแต่ฤดูกาลบ้างตามการเจ็บป่วยตามการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้หรือมลภาวะทางอากาศนะครับมีคนไข้ภูมิแพ้หลายรายนะครับป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วอยากจะขอหยุดยาแล้วก็ไปใช้วิธีธรรมชาติไปออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ในโรคภูมิแพ้บางโรคนั้นอาจจะต้องรักษาให้ดีก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนื่องจากอาจจะทำให้อาการของตัวโรคแย่ลงโดยเฉพาะอย่างเช่นโรคหืดนะครับคนไข้ที่เป็นโรคหืดที่ยังควบคุมอาการไม่ดีเราไม่ได้ใช้ยาแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียได้เพราะการออกกำลังกายในตอนที่หืดยังไม่ดีนั้นบางรายมีอาการหลอดลมไวแล้วก็มีหลอดลมตีบในช่วงการออกกำลังกายอาจทำให้อาการคนไข้กำเริบและอาจจะแย่ลงได้นะครับหมอก็แนะนำให้คนไข้รักษาด้วยการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งอาการดีขึ้นถึงจุดหนึ่งก่อนจากนั้นถึงตามด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแต่ต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับความเชื่อที่ว่าคนไข้ไม่อยากใช้ยาในระยะยาวเนื่องจากกลัวยาไปสะสมในตับบ้างในไตบ้างยาในปัจจุบันเรามีประสิทธิภาพสูงและในขณะที่ผลข้างเคียงก็ต่ำลงเมื่อเทียบกับยุคก่อนหากเราไม่ใช้ยาในขณะที่เราเป็นโรคภูมิแพ้ที่ยังควบคุมไม่ได้อย่างเช่นโรคหืดแบบนี้ย่อมส่งผลต่ออาการที่รุนแรงขึ้นของโรคหืดอาจจะมีการกำเริบมีหลอดลมตีบอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสามารถใช้ยาได้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเพราะแพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่ายาจะไปสะสมที่ตับที่ไตจนกระทั่งเราละเลยในการดูแลรักษาโรคแพ้ให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับก็มีคนเข้ามาถามหมอเรื่องอาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลจำกัดและยังไม่มีคำแนะนำให้ใช้อาหารเสริมชนิดใดเป็นพิเศษเพื่อรักษาหรือเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับปัจจุบันหมอก็แนะนำให้คนไข้ดูแลสุขอนามัยของร่างกายเช่นการทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่ออาการภูมิแพ้ควบคุมได้ดีแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับด้านภูมิแพ้ไม่ว่าจะค้นมาจากแหล่งไหนก็ตามหมอเองก็แนะนำว่าถ้ามีความเชื่อไหนที่ยังไม่แน่ใจก็ควรมาปรึกษาแพทย์ที่ดูเรื่องโรคภูมิแพ้โดยตรงเพื่อจะได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังคูสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาลนั้นเจ้าหน้าที่

ผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาดมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและเกษตรซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น

0: เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
1: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
0: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งมันเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: เมตาภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงาน

0: สดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
1: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
2: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
1: กับทุกคนที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมด้วยระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไป ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทก

0: ิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13 A N49 N64 N65 และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
2: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกรงนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธริศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาตำบลควนเครงอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเครงที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเกรงนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเกรงอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยขึ้น
2: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: ทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซมเซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: าง กายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได
1: ้
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด

0: ช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไปโดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้าง เราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว
1: ้
0: แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาแล้วก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจากหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: ไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะเลยเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล
1: ์สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำค้ำเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1% พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค้ำเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้ในหลอดในจานทดลองซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัว
1: ใช่
0: ค่ะเพราะอยากแบ่งตัว
1: ครับ
0: เซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที
1: ่
0: พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าเขาจะใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2เนี่ยคือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว
1: ้
0: เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธี

0: ที่จะนำสเต็มเซลล์เนี้ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จ
1: ครับ
0: โอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนอดโอยเท่าไหร่
1: แล้วก็จะมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช
1: ่เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค
1: ่
0: ะ
1: คือ
0: ม
1: ัน
0: ง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะมาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้หลวงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค
1: ่
0: ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างขึ้นมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละ1งานคนละ1งานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องไล่ข้องไหนแล้วว่าโอ๊ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดๆกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดเนี่ยเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกนะที่มันต้องเข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะ

กับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิราด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิราสามร้อยหกสิบองศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิราสามร้อยหกสิบองศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ

สดีค่ะดิฉันช่วยศาสตราจารย์วราพรดีน้ำจืดจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเบาๆนะคะแต่โรคนี้ไม่ได้เบาเหมือนชื่อนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่วันนี้นะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาฝากทุกๆคนกันค่ะโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญโรคหนึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดสถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกมีผู้ป่วยจำนวน463ล้านคนและคาดว่าในปี2588จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน629ล้านคนสำหรับประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 คนต่อปีและมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบทะเบียน 3,200,000 คนของกระทรวงสาธารณสุขก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขอย่างมหาศาลเฉพาะโรคเบาหวานเพียงโรคเดียวทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆในกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกมากมายเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากเซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาในเลือดให้เป็นพลังงานโดยขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับตับอ่อนซึ่งสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาในเลือดทำให้น้ำตาในเลือดสูงคนที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานระดับน้ำตาในเลือดจะอยู่ที่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปอาการของโรคเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยปากแห้งรับประทานเยอะกินจุน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้าสายตาพร่ามัวมีอาการชาหรือรู้สึกเสียวตามมือเท้าในเพศชายพบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงพบเชื้อราในช่องคลอดมีอาการคันผิดปกติและมีตกขาวปริมาณมากที่กล่าวมานั้นเป็นอาการและการแสดงของโรคเบาหวานแต่จะทราบว่าเป็นเบาหวานจริงหรือไม่จะต้องมีการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดซึ่งจะบอกค่าของระดับน้ำตาในเลือดได้อย่างแน่นอนค่ะค่าน้ำตาในเลือดที่เจาะได้สูงกว่าค่ามาตรฐานจะบอกถึงความผิดปกติของระดับน้ำตาในเลือดการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาในเลือดมีวิธีการตรวจหลายแบบวิธีแรกเป็นการตรวจปลายนิ้วเราเรียกว่าCapillary บัตรกลูโคสหรือ CBG วิธีนี้ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะวิธีที่2เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงเราเรียกว่า Fasting Blood Sugar และวิธีสุดท้ายเป็นการตรวจฮีโมโกลบิน A1C ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานควรตรวจตาและตรวจเท้าอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในค่าปกติมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆเสียหน้าที่และทำงานล้มเหลวจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนี้ค่ะหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดเลือดสมองทำให้เกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์หลอดเลือดส่วนปลายที่ขาถ้าเลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอมีอาการปวดน่องเวลาเดินและอาจทำให้เกิดแผลที่เท้าเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและหากพบความผิดปกติสามารถรักษาได้โดยการเลเซอร์เพื่อป้องกันระดับสายตาเสื่อมลงและตาบอดไตขั้นแรกจะตรวจพบโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะและหากไม่ระวังดูแลให้ดีจะทำให้เกิดภาวะไตวายได้ในอนาคตเส้นประสาทอาการที่พบบ่อยคือมีอาการชาปวดแสบปวดร้อนปวดรุนแรงรู้สึกชาหรือเหมือนถูกแทงโดยมักมีอาการ

การที่ปลายเท้าและปลายมือก่อนค่ะมาฟังวิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้หลัก3อ2สกันค่ะอาหารรับประทานครบ3มื้อเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเน้นผักผลไม้และธัญพืชต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปผู้ชายควรรับประทานอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้หญิงควรรับประทานอาหารไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันการออกกำลังกายควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ3-5ครั้งอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสทำกิจกรรมที่ชอบมีความสุขคิดบวกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพประจำปีหากอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพทุกปีและดูแลทำความสะอาดเท้าระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลค่ะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและถ้าหากว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้การรักษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะการรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือยากินและยาฉีดอินซูลินค่ะในการใช้ยานะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะใช้ยาเป็นประจำและไม่ปรับยาเองค่ะแม้ว่าโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลตนเองก็จะสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้สุดท้ายนะคะการรู้เท่าทันเบาหวานจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรับมือกับโรคได้และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสด

0: สดจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮิสโตกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อหางกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อหางกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2 อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะคะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินที่ถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: เราก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะ

0: ำรงตำแหน่งเป็นที่ทช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะแล้วก็เป็นมิตรสมุขเพียงคนแรกของประเทศไทยนะ
1: อ๋อถ้วยฟู
0: มันเป็นความฝันเล็กๆของพี่ฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสซิสซิปปีควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสซิสซิปปีควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยถ้วยฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมูสามมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อหนึ่งของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้คือทานกี่คนนะคะคนเดียว
2: ที่เห็นมีคนเดียวนะ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
0: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่ลงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างหรือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะช่วยพวกเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหล่นวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็ต้องจัดหนักหน่อยค่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
2: ครับแบ่งเวลา
0: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพเพื่อนฟูก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะเพื่อนฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของเพื่อนฟูตอนนี้อะจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะเพื่อนฟูได้ข่าวว่าเพื่อนฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับเพื่อนฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
2: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
2: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
2: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
2: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
2: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
2: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกเทป
2: ใ
1: ช่ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
2: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่า
2: ได้ครับวันนี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานหมูกระทะ

0: ี้ใช้หมูได้เนาะ
1: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วลบ

0: เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหม
1: อ
0: ก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเค
0: ครับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลีกลีกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับ เนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค
0: ่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับ ใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ย่างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ยค
0: ่ะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้น
1: มันจะเป็นรอยใช่ครับ
0: เวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

0: เราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ยมันจะมีปัญห

0: านเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบทามที่สวมยุงน้ำกิ๊บคราวนี้ขึ้นมาสูงข้างบนนะคร
0: ับ
1: ใส่เข้าตัวข้างใน
0: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรงนะครับก็จะ

0: 53 55
1: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53 55
0: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
1: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านของคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี้จะก
0: ิน
1: เท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในร้านบุฟเฟ่ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
0: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ๋อ
1: โอเคครับ
0: นะครับปรุง okay. ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ okay. เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้ okay. เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้กี่นาทีอะคะ
0: อันนี้ประมาณ5นาทีแล้วครับ
1: ใบทามก็จะไหม้นิดนึง
0: ครับ
1: โอ้สวยค่ะ
0: เนื้อหลังที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าอยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติ
1: มี
0: ความจูซี่มากขึ้น
1: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบเป็นฟราย
0: ก็เป็น
1: ก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
0: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ
1: okay.
0: คุณหมอช่วยวิเคราะห์ไหมคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว
0: ่
1: าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมู3ชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย
0: ่
1: เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู
0: ่
1: ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
2: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
2: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
2: ก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: 1 cc นะครับ
2: ใช
0: ่1 cc นี่น้อยมากนะครับ
2: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าเนาะ
0: ครับดีที่สุด
2: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
2: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนๆนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
2: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มคั้นสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
2: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
2: ัน
0: น
2: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอร์รี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอร์รี่ลูกหม่อน
2: ลูกหม่อน
0: ครับได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
2: เป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
2: โอเค
0: นะครับ
2: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
2: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
2: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่ค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
2: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้ว
2: ค่ะ
0: เราจัดใส่แก้ว
2: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
2: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่ลาจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
0: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
1: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจ
2: ว่ามาเลยน้อง
1: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
2: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายจะรูด
1: ไม่รูดครับ
2: ครับ
1: ต้นจำได้ไหม
2: ครับ
1: ครั้งแรกของเรา
2: อ่าฮะ
1: เหตุการณ์ครั้งนั้น
2: ขนตั้งเลยขนตั้ง
1: บุ้ยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
2: อะไรอะไร
1: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
2: อ่ะแล้วบุ้ยหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
2: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
2: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
1: เยอะมาก
2: ไปอีกไปอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
2: ค่อนข้างต่ำ
1: ค่อนข้างต่ำ
4: เสียใจ
1: เห็นไหม
2: ครับ
1: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
2: คิดตลอด
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
2: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
1: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
2: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให้
1: สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
1: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
2: โอ้โห
1: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม wow. เขาคนนี้ก็คือแอนน้องมิกสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือครับอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแ
5: หมไม่ใช่
1: ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนิกก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
5: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
1: 7วัน
5: ใช่
1: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
5: ค่ะ
1: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
5: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
1: ดูจากหุ่นธรรมะทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
5: ได
1: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
2: เออถ้าวุ้ยเลย
5: เฮ้ยพี่สู้หน่อยได้เปล่า
1: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงก็ต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
5: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
1: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
5: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่เวยได้เปล่า
1: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังเหมือนกันนะนิกเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
2: ครับผม
1: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
2: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
1: ยังไงครับพี
2: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
1: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
2: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนว่าเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
1: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
2: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
1: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: 1
2: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วความทนทานกล้ามเนื้อ
1: 3
2: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
1: 5
2: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
1: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
2: ่
1: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
2: ใช่
1: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
2: ครับ
1: พร้อมไหม
5: พร้อม
1: แล้ว
5: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกับฐานแรกความอ่อนตัว

0: ันที่1นะครับวัดความอ่อนตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
1: ได้เลย
2: หันหน้ามาอาจารย
3: ์โอ๊ยอะไรอ่ะ
0: นอนหงายนอนหงาย
3: อ้าวนอนหงายนอนใช่ไหมครับ
0: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
1: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
0: อ้าวโอเค
1: จำเป็นยังไงครับ
0: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
1: วิธีการวัดยังไงครับ
0: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
1: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
0: ใช่15 30 45
1: ตัวนี่อยู่กับ
0: ที่นะคร
1: ับ เป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: นอนลากกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
1: มันเสียวหลังแล้วครับ
0: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
1: โอ้ย
0: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
1: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวเนี่ยจะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
0: ั
1: ดเดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช่อุปกรณ์เลย
0: เราจะใช้ตัวนี้เลย
1: สุดยอด
0: นะครับ
1: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
0: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
1: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: โอเคมา
0: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันที่พื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
1: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
0: ะครับ
2: ยังไม่รับ
0: 45ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ยเอา60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90
1: เยี่ยมเลย
0: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
2: แต่เนี่ยทำตลอด
1: เสมอใช่ไหมเนี่ย
0: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่ไหมถือว่าโอเคละ
1: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
0: ดีละ
1: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
0: ดีละใช
1: ่ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
0: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
1: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
1: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
0: ต้อง60ขึ้นมา
1: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
0: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ขาต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องของการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับก้าวใช่ไหมครับมือแตะที่ไทยทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
0: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
1: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
1: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
1: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
1: ลง28
2: ถึง5โมง
1: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจด้วย

0: 40โอ้โหลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
1: เหร
0: อลง42ลง
1: พี่อันนี้คือหน้าตา
0: แล้ว
1: อันนี้คือหน้าตาของประเทศนะพี
0: ่ขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนโคกๆไว้มามาเร็ว
1: เข้าเข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
0: 77เร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะป่ะพอเอาตัวมันเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
1: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
0: ใช
1: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองป่ะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงนะเนี่ยเออนี่เห็นไหมมีกำทองเห็นป่ะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
0: ใช่
1: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
0: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
1: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
0: ใช่แล้วผู้ชาย
1: ก็ประมาณครั้งอ่ะ
0: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
1: ต้องปรับปรุง
0: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
1: ผู้หญิง60ครั้ง
0: ประมาณ60
1: ผู้ชาย75
0: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
1: ผู้ชาย75
0: ใช่ประมาณใช่อ
1: ย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ย
0: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
1: วิธีการปรับปรุงคือ
0: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
1: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ตัว T ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวการวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัว T จากปลายไปถึงตัว T ตรงนู้นกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้10 9ก็ได้
1: ใช่ประมาณการประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ1 9
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: เราเขียนตัว T
1: ใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมส์นะครับไม่ได้เลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลยตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเท่ากันเลย
2: เท่ากันกรรมการต้องเป็นกลาง
1: กรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนิ่งถือว่าเป็นไง
1: โอ้โห
2: สุดเยอะ
0: สุดยอด
2: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไป

0: ซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
1: อ๋อก็ฝึกซ้อมเท่านั้นเอง
0: ฝ
1: ึ
0: กซ้อมแค่นั้นเอง
1: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
0: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
1: ้ฝึกได้เลย
0: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่างนี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายอะไรต่างแต่จริงแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: เราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: คุณผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่าน
0: โอ้โห
1: 35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ
0: ่
1: าน
0: เฮ้ยหนักเนี
1: ่
0: ย
1: มีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราะอะไรคะ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: สุดยอด
1: เยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บุ้ยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจหน่อยได้ไหมคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจจะต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี่แหละครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาล่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหาน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: นะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปลอดไหมนิดนิดหน่อยหน่อยนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริง
1: ๆ1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 7 8 70
1: มาเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วิสุดท้าย10วิสุดท้าย10เร็วเร็วเพิ่มเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยหน่อยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วโอเคเท่าไหร่ครับ
3: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าถ้าเราเกิน121ถือว่า
0: ดีเยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างงี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: โอ้สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยลอยนานมากเลย
0: ของเขาคนนึงของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆอันนี้เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดถี่
2: กว่าน
1: ี
2: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขากระโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี้ก็ไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมคร
1: ับ จริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอ่ะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาที
3: นาที
0: วิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกําลังในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างงี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันนี้เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากท่านผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน่ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้ค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะใช้เพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมาก

ขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารนี่มันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันนี้มันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากกินอยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

อนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

0: เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สำหรับโรคมะเร็งปอดนะคะเราคงต้องบอกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายก็คือว่าในบุหรี่เองเนี่ยมีสารนิโคตินซึ่งทำให้เกิดการเสพติดคนไข้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานๆหยุดบุหรี่ก็จะเกิดอารมณ์โกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวและที่สำคัญเวลาที่เราสูบบุหรี่แล้วมันเกิดการเผาไหม้มันจะมีสารเคมีซึ่งมีพิษและทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งสำหรับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่นะคะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดขึ้นสูงถึง 20% ในคนปกติที่ใช้ชีวิตอยู่รอบข้างกับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ได้รับเรื่องของควันบุหรี่ตลอดเวลาสม่ำเสมอกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเยอะกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้สัมผัสกับคนไข้สูบบุหรี่เลย
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วย
2: คือผมมีอาการไอครับผมแล้วก็มีเสมหะปนเลือดออกมาครับผม
1: ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเนื่องจากว่าอาการมันเป็นอยู่ในอวัยวะที่ใช้สำหรับการหายใจนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดวันนี้เรามาเจอการหมอจำเป็นจะต้องบอกว่าผลชิ้นเนื้อออกมาไม่ดีเท่าไหร่มันก็คือเป็นเนื้อร้ายด้วยตัวโรคเราก็ยังพอจะรักษากันได้การรักษาโรคมะเร็งปอดก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือว่าถ้าเป็นโรคระยะเริ่มต้นเราตัดกันที่ตั้งแต่ระยะที่1ถึงระยะที่3กลุ่มนี้การรักษาก็คือเพื่อการหายขาดไม่ใช่คุณหมอเคมีบำบัดคนเดียวที่ดูแลจะประกอบด้วยสหวิชาชีพนั่นก็คือคุณหมอผ่าตัดดูซิว่าตัวก้อนเนี่ยสามารถผ่าตัดออกได้หรือเปล่าคุณหมอกลุ่มที่2ที่จะมาช่วยร่วมดูก็คือคุณหมอทางรังสีรักษามาดูว่าตัวก้อนเนี่ยหลังผ่าตัดไปแล้วจำเป็นต้องได้ฉายแสงไหมและการฉายแสงนั้นต้องให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยหรือเปล่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะที่4การรักษาคำว่าหายขาดคงพูดไม่ได้นะคะเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาค่ะก็สำหรับการรักษาเนาะเราก็คงจะต้องนัดมานะคะเพื่อตรวจติดตามแล้วก็ประเมินจากผลเลือดก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะให้ยาเคมีบำบัดหรือเปล่าและเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

ที่คนสูบบุหรี่มีปากดำฟันดำนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดจากสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่นะคะแล้วก็เมื่อผ่านไปที่ละอองของบุหรี่มันเข้าไปในปากและหลอดลมมันก็จะไปเคลือบถ้าเราเห็นว่าปากและฟันเราดำเท่าไหร่ในปอดเราก็ดำเท่านั้นล่ะค่ะถ้าสูบบุหรี่วันละ2ซองก็คือว่าสูบมา15ปีหรือถ้าสูบบุหรี่วันละ1ซองก็สูบมา30ปีกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดในทางการแพทย์เลยเราก็จะพยายามบอกให้คนไข้เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจที่จะตัดสินใจในการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองแต่ถ้าสุดท้ายแล้วทำไม่ได้เราอาจจะมีทางช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้นิโคตินแพชก็คือเอาเฉพาะตัวนิโคตินเองเนี่ยแหละแต่ว่าใช้ในฟอร์มแปะแล้วก็จะไม่เกิดควันเพราะเรารู้ว่านิโคตินทำให้เกิดอาการติดรวมถึงการออกกำลังกายให้มากขึ้นการเปลี่ยนเบนความสนใจด้วยวิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อเลิกบุหรี่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำทั้ง3อย่างนี้ไม่ช่วยอะไรหมอแนะนำให้พบจิตแพทย์เพื่อดูแลใกล้ชิดและจะช่วยให้คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้และข้อสุดท้ายหมอรู้ว่าพวกคุณกำลังเผชิญกับความเครียดและเป็นความเครียดที่เกิดจากโรคร้ายแต่ใจหมออยากให้เข้มแข็งทำใจให้สบายอย่าไปเครียดหรือวิตกกังวลกับมันมากจนเกินไปเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เข้ามารับการรักษาในคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วอย่าลังเลที่จะถามความรู้ทั้งหมดกับแพทย์ผู้รักษารวมถึงถามถึงแนวทางการรักษาต่อการที่คนไข้ถามคุณหมอตอบแล้วเราตกลงเรื่องของแนวทางการรักษาร่วมกันเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งคู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: วันนี้น้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้น

0: ไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
1: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
0: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
1: 7ปีแล้วค่ะ
0: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
1: เย็บเสื้อยืด
0: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื๊ดตื๊ดนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะ
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับครับขอบคุณซายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับก็มาที่ชั้นหน้ากันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนนะสวัสดีพี่สายคนครับแผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนเต็มหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราคราวนี้มันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าปิดหมวกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คัมเปญของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีติดต่อตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิด
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผม
2: ใช่
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรในพี่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้แต่ให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ไ
1: หมฮะจะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: กรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะมันก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: ังบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
0: ใช่ค่ะใช
1: ่หัวให้หัวให้ตัวเฮดสเตอริโอเฮด
0: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
0: ค่ะ
1: จะต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
0: ให
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
0: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
0: ก็คือเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
0: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะแบบบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณพี่สายชนนะครับขอบคุณครับ
2: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
3: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
3: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี้ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
3: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณน้ำลองใส่ดูนะคะต
1: ั
3: วนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับแต่วางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
3: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงพนักงานด้วยซึ่งเซ็นท่านเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงแล้วก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาหายใจเข้าไปมันก็จะคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: ผมมีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา

0: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอคนมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
1: ค่ะ
0: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
1: ค่ะ
0: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
1: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
0: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
1: คะ
0: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆเหรอครับ
1: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
0: ค
1: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ย
0: ครับผมหมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
1: ก็ไม่พอค่ะ
0: ไม่พอเหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงๆควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
0: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
0: ครับ
1: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
0: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที
1: ่
0: จะขับมันออกไปเห็นไหมว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
1: ่
0: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอกอาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
0: เสียงนะครับคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้ค่ะ
0: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
1: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
0: ครับ
1: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
0: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
1: อันนี้แก้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้แก้ไม่ได้
1: แล้วจะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
0: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
1: ใช่ค่ะ
0: กินยาไม่หาย
1: กินยาไม่หาย
0: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
1: ์
0: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได้
0: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ
1: ่
0: ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
1: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
0: วันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วย
1: ค่ะ
0: มีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารด้วยหรือครับ
1: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
0: ่
1: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
0: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
0: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ค่ะ
0: ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
1: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
0: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้ 1. ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวัง

0: คอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมณชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิด บางครั้งเนี่ยคนเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานอันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่อง

0: ของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
1: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

0: วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างหนึ่งนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่า

0: คิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมตาเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งและก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดนี่ก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่า swim up น้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่า swim up ตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบราโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ตัวอ่อนที่เราเพาะเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสับหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
2: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาเราเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือก

0: ันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสัมปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์เกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่
2: ปล
0: ู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะส่งพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิด
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันธุ์ทั่วไป
0: จะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: แ
0: ล้วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
0: 15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
0: นะคะแล้วเราลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ

0: NAI คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
1: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
0: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได
1: ้หลังจากที่ได้ RNA สายคู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA สายคู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีด RNA สายคู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่า RNA สายคู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNA ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA สายคู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นมันมีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานิสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตา

0: จากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อาร์เอ็นเอไซคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นเอไซคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนๆตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำอาร์เอ็นเอไซคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอาร์เอ็นเอไซคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนี้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเอ๊ะโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่เนาะหรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกมากแล้วทำให้มันไหลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดอยู่ซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะ พราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่1อาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทําให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าหางมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องอันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการ

แล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นๆหายๆอะหลายๆคนก็รู้เวลาที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือเอ๊ะสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่1ก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่2ถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามอาการแล้วดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ตอนถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียออกมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อ
่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือน

เดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดโกรธค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือโกรธใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยด์อะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะผ่าละ2อย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงเห็นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการการย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้

0: วันนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorJux ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์

0: แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิ้นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการกัวซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการกัวซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะเราระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นโหอาจารย์เยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปฮะรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงสือนะคะเฟิงสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะทีนี้หลังจากเรากลัวซาแล้วเราก็นวดคลายให้ทีนึงก็จะรู้สึกโล่งตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรืออดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

0: สบายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: าง
0: ก
1: ายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จเฮ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
0: โดย
1: เห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อนสิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะ1เซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งอย่างหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์ครับ
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล์
1: สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการดูดน้ำข้ามเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำข้ามเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีการปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัว
1: คร
0: ับ เซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะเพราะว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6
1: ครับ
0: คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ย

0: แบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักแล้วตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าค่อยใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2เนี่ยคือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคต
1: ค่
0: ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว
1: ้
0: เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย
1: อ
0: ย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: เราก็จะมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อด้วยนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเราคือความ
0: ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายค่ะ
1: ง่าย
0: ง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆแล้วก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้หลวงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อแล้วครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นแล้วใกล้ๆจะมันกำลังจะถึงแล้วความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะ

0: ่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต่
1: อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปลดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยค่ะจะทำใหไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถที่สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝันนี่ใกล้
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละ1งานคนละ1งานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องเล็กของไหนแล้วว่าโอ๊ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: เขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดๆกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: มาคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกที่เรามันต้องเข้ามาเยอะ
1: ๆต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยเฉพาะถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน 4 ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน 3 ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติ ตามหลักทั่วๆไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนนะคะเราจะพบโรคเกลื่อนมากกว่าคนในกลุ่มของประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปหรือว่าประเทศที่ไม่ได้อากาศร้อนเท่าเรานะคะเช่นเดียวกับโรคกรากซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็จะพบมากในประเทศเขตร้อนมากกว่าค่ะ

0: โรคกลางโรคกลืนต้องบอกว่าเป็นคนละโรคกันเลยนะคะโรคกลืนใช่โรคติดต่อเกิดจาก normal flora หรือว่าเชื้อราที่มันอยู่บนผิวหนังคนปกติอยู่แล้วแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนถูกกระตุ้นด้วยเหงื่อที่ออกมากขึ้นบางคนที่ภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่ายาบางชนิดทำให้เกิดโรคลักษณะของโรคกลืนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นวงๆมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีแดงสีน้ำตาลแล้วพบขุ่นอยู่รอบๆในขณะที่โรคกลางเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ซึ่งติดจากคนที่เป็นโรคติดจากสัตว์และติดจากพื้นดินพื้นทรายได้ลักษณะของโรคกลางเนี่ยติดได้ตั้งแต่ผิวหนังผมและเล็บที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงนูนสีแดงขอบวงเนี่ยบางทีมีขุ่นอยู่รอบๆได้ถ้าเป็นการติดเชื้อที่บริเวณเล็บเนี่ยเล็บก็จะมีลักษณะที่หนามากขึ้นหรือการติดเชื้อที่บริเวณผมก็จะมีหักแหว่งร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วก็อาจจะพบขุยขาวๆบริเวณหนังศีรษะได้คนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนนะคะเนื่องจากโรคเกลื่อนเกิดจากความร้อนความชื้นเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีเหงื่อออกเยอะวัยรุ่นถึงวัยกลางคนรวมทั้งคนที่อาจจะใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือว่ายากดภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนมากขึ้นในขณะที่โรคกลาเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เป็นอะไรมาคะ
2: เป็นผื่นครับ
0: เป็นตรงไหนบ้างคะ
2: เป็นที่แขนนะครับผม
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
2: ประมาณเดือนหนึ่งครับ
0: ได้ใช้ยาหรือว่าได้ทำการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยกระตุ้นให้เกลื่อนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยก็จะกระตุ้นให้กลากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วที่บ้านได้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
2: มีเลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงสุนัข
0: ก็จากลักษณะผื่นที่ดูเป็นวงขอบกลมๆสีแดงแล้วก็ขอบผื่นมีสะเก็ดนะคะณตอนนี้ที่สงสัยคือเป็นโรคกลากมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงหมอจะขออนุญาตขูดผิวหนังไปดูเพื่อดูเชื้อรานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลได้ยังไงหมอจะมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันดับแรกเมื่อคนไข้มาเนี่ยแพทย์ก็จะดูจากอาการก่อนถ้าอาการเข้าได้กับโรคกลากหรือโรคเกลื่อนเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นการขูดขุยของผิวหนังไปดูนะคะเพิ่มเติมคอนเฟิร์มว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่นะคะผลที่เมื่อกี้เราได้ขุดผิวหนังไปนะคะออกมาแล้วนะคะว่าเจอเป็นเชื้อราของโรคกลากนี้นะคะในโรคกลากเนี่ยการรักษาก็จะมีทั้งยาทากลุ่มยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินนะคะซึ่งยากินเนี่ยเราจะให้ในกรณีที่คนไข้เป็นมากหรือเป็นเชื้อโรคกลากที่เล็บเป็นเชื้อโรคกลากที่ผมเป็นซ้ำบ่อยๆเป็นคนที่ใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลนะคะการรักษาโรคเกลื่อนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะมีเป็นแชมพูฆ่าเชื้อราซึ่งเราจะใช้ฟอกบริเวณที่เป็นทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มียาทาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินซึ่งก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นซ้ำๆไม่หายหรือว่าใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลค่ะระหว่างนี้เนี่ยที่ต้องระวังคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคติดได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคนอื่นมาติดโรคจากพี่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นนะคะข้อ2ก็คือว่าอย่าลืมเช็คเรื่องน้องหมาที่บ้านว่าเขามีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็จะได้รักษาเขาด้วยนะคะก็โรคกลากเป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือว่าอย่าไปสัมผัสกับคนที่เป็นโรคแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนที่เป็นโรครวมทั้งกลากมันติดเชื้อได้จากน้องหมาน้องแมวถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเริ่มมีผื่นผิวหนังอะไรต้องพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อพาเขาไปรักษานะคะวิธีป้องกันสำหรับโรคเกลื่อนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกลื่อนเช่นถ้าเราโดนความร้อนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นไปได้ยากมากในประเทศไทยปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างนึงคือเหงื่อค่ะก็ถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือว่ามีเหงื่อเยอะๆแนะนำให้อย่าเก็บไว้รีบอาบน้ำทำความสะอาดทันทีนะคะคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกลากและโรคเกลื่อนนะคะแนะนำว่าให้มาพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามีหลายโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วถ้าไปซื้อยามาเองแล้วซื้อยามาใช้ผิดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการแพ้แล้วก็อาจจะรักษาไม่ตรงจุดนะคะถ้ายังไงสงสัยโรคผิวหนังโรคกลากโรคเกลื่อนแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนนะคะเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
1: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
0: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละ
1: อ่ะทำไม
0: เอายามาคืน
1: เป็นไร
0: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบแล้วเนี่ย
1: โอ้โห10รอบเลย
0: คือไส้อาเจียน
1: ครับ
0: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: กินต่อไปไม่เป็นไร
0: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
1: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
0: ้แสดงว่าท้องเสียคืนไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
1: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
0: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรอาการแพ้ยาจริง
1: ครับ
0: คืออะไร
1: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
2: wow.
1: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ๊ยฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
0: มโนขึ้นมา
1: ไม่ได้
0: ไม่จริงแค่ยาจะรู้แต่เมื่อกินยาไป
1: แล้วเกิด
0: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
1: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
0: มี
1: อะไรบ้าง
0: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
1: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดงๆ
0: คัน
1: นะคันนะคร
0: ับ เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
1: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดข
0: ึ้
1: นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
0: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
1: ใช่ครับ
0: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
1: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
1: ครับ
0: อย่าสลับกันนะครับ
1: สลับกันครับ
0: คันคือแพ้ยา
1: อาจจะเป็นอาการนั้น
0: อาจจะเป็นแพ้ยา
1: ได
0: ้แต่อาเจียนใจสั่น
1: ขึ้
0: น
1: ไส้หัว
0: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
1: ข้างเคียง
0: ข้างเคียง
1: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาอันนี้ครับ
0: ไหนครับโอ้เดี๋ยวๆๆๆๆๆเขาจะออกบัตรขนาดเท่านี้เลยครับอาจารย์
1: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านามบัตรเล็กๆหรือบั
0: ตร
1: คนไข้ทั่วไป
0: มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว
0: ้
1: วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
0: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
1: ใช่
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ
1: ้ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยา
1: ครับ
0: อาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
1: ใช่
0: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
1: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
0: ถึงชีวิตนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: เราก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอดยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรสมุขพิงคนแรกของประเทศไทยนะคะ
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวีฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยทวีฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมูสามชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อหนึ่งของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะครับ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
2: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่โรงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะทวีฟูเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหล่นวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็จัดหนักหน่อยอ่ะ

0: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
1: ครับแบ่งเวลา
2: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพเชฟฟูก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะเชฟฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของเชฟฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะเชฟฟูได้ค่ะว่าเชฟฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับเชฟฟูค่ะ
0: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
1: หลายจุดมาก
0: ครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
1: ครับ
0: อันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
1: ครับ
0: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่ๆเพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
1: มากขึ้น
0: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ต่ำ
1: แน่นอนครับ
0: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกเทป
1: ใช่
0: ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
1: ครับผม
0: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่า
1: ได้ครับวันนี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
0: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานเนื้อ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะคร
1: ับ ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหมอก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเค
0: ค่ะโอเคครับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

แล้วก็มีลิกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับเนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ

0: ถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชั้นนี้ของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค
0: ่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะครับ
1: ใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะว่า

0: เราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ย

0: พลังงานเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สวมยุงน้ำกินคราวนี้ขึ้นมาสูงข้างบนนะคร
0: ับ แล้วก
1: ็ใส่เข้าตู้อบข้างใน
0: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรงนะครับก็จะประมาณ53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี
1: ้น
0: จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้เล็กนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เสร็จแล้วนะครับปรุง okay. ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ okay. เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้ okay. เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีแล้วครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดนึง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมา

0: นะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติมีความจูซี่มากขึ้น
1: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
0: ก็เป็น
1: ก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
0: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์หน่อยคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับเหมือนเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมูสามชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความช
1: ินเคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
1: ก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี
0: ่
1: เ
0: พรา
1: ะ
0: ฉะนั้นเนี่ย1 cc นะครับ
1: ใช่
0: 1 cc นี่น้อยมากนะครับ
1: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
1: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
1: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
1: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มคั้นสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
1: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอร์รี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอร์รี่ลูกหม่อน
1: ลูกหม่อนค่ะ
0: ได้อันนี้แครอท12อันนะครับ

0: ่ะเป็นเบบี้แครอท
1: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
0: โอเค
1: นะครับ
0: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
1: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
0: โอเค
1: โอเคลองชิมดู
0: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอรี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
1: จะหน่อยไหมครับ
0: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอรี่เนาะ
1: โอเคครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้ว
0: ค่ะ
1: เราจัดใส่แก้ว
0: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
1: เป็นการช่วยปลอบใจ
0: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่เราจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมอ่ะพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเถอะแหวนหายจะรูด
2: ไม่รูดครับ
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกของเรา
0: อ
2: ่
0: าฮะ
2: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุ้ยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
2: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: อ่ะแล้วบุ้ยหมายถึงอะไรอ่ะ
2: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
2: ค่อนข้างต่ำ
4: เสียใจ
2: เห็นไหม
0: ครับ
2: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
2: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให
2: ้สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
2: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียม

0: เตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
1: โอ้โห
0: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผมเขาคนนั้นก็คือแอนน้องมิ้นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือแอนอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแ
2: อนไม่ใช่
0: ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
2: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
0: 7วัน
2: ใช่
0: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
2: ค่ะ
0: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
2: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสเข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
0: ดูจากหุ่นทะมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ชาเก่งจริงๆเนี่ยเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
1: เออถ้าบวยเลย
2: เอ้ยพี่สู้ได้เปล่า
0: เอ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงก็ต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
2: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
0: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
2: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
0: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนะนิกเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
1: ครับผม
0: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
1: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
0: ยังไงครับพี
1: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
0: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
1: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
0: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
1: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
0: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: 1
1: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานกล้ามเนื
0: ้
1: อ
0: 3
1: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
0: 5
1: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
0: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
1: ่
0: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ใช่
0: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
1: ครับ
0: พร้อมไหม
2: พร้อม
0: พร้อมแล้ว
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับฐานแรกความพร้อมตัว
1: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
0: ครับผม
1: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้ามาครับผม
2: หันหน้ามาอาจารย
0: ์เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: นอนหงายนอนหงาย
0: อ้าวนอนหงายนอนใช่ไหมครับ
1: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
0: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
1: อ้าวโอเค
0: จำเป็นยังไงครับ
1: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
0: วิธีการวัดทำไงครับ
1: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
0: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
1: ใช่15 30 45
0: ตัวนี่อยู่กับ
1: ที่นะคร
0: ับ เป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: นอนราบกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
0: มันเสียวหลังแล้วครับ
1: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
0: โอ้ย
1: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
0: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัว
1: เลย
0: จะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
1: ั
0: ดเดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะๆทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช่อุปกรณ์เลย
1: เราจะใช้ตัวนี้เลย
0: สุดยอด
1: นะครับ
0: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
1: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
0: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: โอเคมา
1: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
0: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
1: ะครับ
2: ยังไม่รับ
1: 45ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ยเอา60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90
0: เยี่ยมเลย
1: แต่แล้วเป็นคู่สูสีกันมากนะเนี่ย
2: wow. ใส่เล็บเข้าตลอด
0: เสมอใช่ไหมเนี่ย
1: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่มั้ยถือว่าโอเคละ
0: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
1: ดีละ
0: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
1: ดีละใช
0: ่ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
1: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
0: ผู้หญิงเหมือนกัน
1: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
0: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
1: ต้อง60ขึ้นมา
0: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
1: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ฐานต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้
2: เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ไทยทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
0: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
2: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
2: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
2: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
2: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
2: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
2: ลง28
3: ถึง5โมง
2: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจโดบด้วย
2: มา40ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
0: เหรอ
2: ลง42ลง
0: พี่อันนี้คือหน้าตา
2: แล้ว
0: อันนี้คือหน้าตาของประเทศนะพี
2: ่ขึ้นนายหกไว้มาเร็ว
0: เข้าเข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
2: เจ็ดเร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะป่ะพอ
0: ต้องเ
2: มื่อเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
2: ใช
0: ่นิกแข็งแรงมากเลยมีกำทองป่ะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงมากนี่นี่เห็นไหมมีกำทองเห็นป่ะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
2: ใช่
0: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
2: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้งใช่
0: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
2: ใช่แล้วผู้ชายก็ประมาณ
0: 10ครั้ง
2: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
0: ต้องปรับปรุง
2: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
0: ผู้หญิง60ครั้ง
2: ประมาณ60
0: ผู้ชาย75
2: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
0: ผู้ชาย75
2: ใช่ประมาณใช่
0: อย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ย
2: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
0: วิธีการปรับปรุงคือ
2: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
0: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
2: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่าทีเทส
0: ทีเทสนี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัวที
1: ตัวทีใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัว
1: ใช่
0: การวางตัวทีแบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้น
1: อ
0: ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้19ก็ได้
1: ใช่ประมาณการประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ19
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: แล้วเขียนตัวที
1: ใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับไม่ได้เลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยโอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลยตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเท่ากันเลยเท่ากันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นอ่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นอ่ะนี่เป็นไงครับน้องนิ่งถือว่าเป็นไง
1: โอ้โหสุดเยอะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมเขาเท่านั้นเองเพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่างนี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายอะไรต่างจริงๆแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมาร ยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: คุณผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่านโอ้โห35ผ่าน
0: อุ้ยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ่าน
0: เฮ้ยหนัก
1: เนี่ยมีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราอะไรครับ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: โอ้โ
1: หเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บวยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจหน่อยได้ไหมคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจจะต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะ
1: ให้แข็งแรง
0: ที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากครับเราสามารถพัฒนาน่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหาน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: นะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปอดไหมนิดหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริงๆ
1: 1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 70
1: มาเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วินาทีสุดท้าย10เร็วๆๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยหน่อยโอ้นิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วโอเค
3: เ
1: ท่าไหร่ครับ
3: 89
1: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่าดีเยี่ยม
0: คนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: เรื่องของเขาก็เรื่องของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆแล้วนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดทีกว่านี
2: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขากระโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี่เขาไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมครับ
1: จริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอ่ะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากท่านผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปวดเลยครับคุณหมอ
2: เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: ผมรีบมาหาคุณหมอเนี่ยครับดันไปลื่นครับปวดสะโพกปวดเอวไปเลยครับ
2: โอ้เสียดายรู้ไหมครับเนี่ยครับจริงๆแล้วกระเบื้องตรงภาควิชาแล้วเนี่ยมันเป็นกระเบื้องสำหรับเดินนะครับถ้ากระเบื้องจริงๆมันไม่ได้ดีไซน์ให้วิ่งได้แล้วก็บางทีเนี่ยเขาทำป้ายบอกเลยนะครับว่าห้ามวิ่งระวังหกล้มอะไรเงี้ยนะครับ
0: มันมีการแยกประเภทของกระเบื้องแบบนี้ด้วยครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนะครับของเจดายแค่ลื่นหกล้ม
0: ถ้า
2: ปวดเอวเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยสมัยรู้เนี่ยหกล้มแล้วบางท่านอาจจะโหละข้างแตกเข้าโรงพยาบาลบางคนถึงขนาดแบบผ่าตัดเส้นเลือดออกในสมองเลยอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้โหอย่างนี้ถ้าเป็นคนไข้ที่น่ากลัวเลยพี่แหม่มครับผมขอถามนิดนึงเดี๋ยวพี่แหม่ม
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่ากระเบื้องมันเลือกประเภทกันแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไข้เนี่ยเขาจะมีอาการที่อันตรายกว่าผมอีกนะท่านแม
1: ่มีค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการเดินตรงตัวเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะกระดูกอาจจะหักได
0: ้โอ้โหอย่างนี้ด้วยขอพี่แหม่มมาให้ข้อมูลกันหน่อยดีกว่าขออนุญาตครับผม
1: ใช่แล้ววันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านไปดูผู้ป่วยเรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพการดูแลผู้ป่วยค่ะ
0: ครับผม
1: บ้านน้องเจไดมีผู้สูงอายุไหมคะ
0: มีครับมีคุณพ่อประมาณ70กว่าครับพี
1: ่แล้วท่านมีปัญหาเรื่องการหกล้มไหมคะ
0: ก็มีบ้างนะครับทุกวันนี้ใช้ไม้เท้าอยู่ครับผม
1: โอเคค่ะบ้านของผู้ป่วยวันนี้ก็เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะตอนที่เราส่งเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาหกล้มที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: เวลาเดินปัญหาที่หกล้มส่วนมากจะเป็นที่ห้องน้ำที่บันไดที่ธรณีประตูจะเห็นได้ว่าบริเวณที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นบริเวณลื่นและก็มีระดับนะคะ
0: ต่างระดับกัน
1: ตอนที่น้องแตงไปเยี่ยมบ้านนะคะน้องแตงเห็นพื้นที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: มีธรณีประตูจริงๆค่ะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นตรงหน้าห้องน้ำค่ะบวกกับพรมเข้าไปด้วยก็จะยิ่ง
0: ลื่น
3: ไปกันใหญ่เลยค่ะอีกอย่างนึงก็คือผู้ป่วยอะค่ะเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงเมื่อไหร่ที่ผู้สูงอายุมีแขนขาอ่อนแรงก็คือจะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือวอล์กเกอร์ค่ะทีนี้เวลาที่จะใช้วอล์กเกอร์ค่ะพื้นบ้านก็ต้องเหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์ด้วย
0: พี่แหม่มครับอย่างเคสเนี้ยครับโรคสมองเสื่อมในเคสนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
1: ค่ะในผู้ป่วยสมองเสื่อมเคสนี้ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยท่านเนี่ยตอนที่เราพบท่านนะคะท่านยังสามารถเดินได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยเดินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าต้องมีคนดูแลคอยพยุงเดินคอยเตรียมอาหารให้คอยอาบน้ำและแต่งตัวให้ค่ะส่วนมากแล้วเขาจะลืมชื่อคนค่ะลืมชื่อสิ่งของบางทีเนี่ยอันนี้คืออะไรเขาไม่ทราบนะคะว่าอันนี้คือนาฬิกาอันนั้นน่ะวงกลมมาค่ะเขาจำลักษณะว่ามันเป็นวงกลมค่ะแล้วบางทีผู้ดูแลก็จะหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดตรงที่ว่า
4: จะตอบคำถามบ่อยใช่ไหม
1: จะเอาอะไรจะเอาอันนั้นน่ะสีเหลืองๆอะค่ะ

0: หยิบไปไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการพิมพ์ส้มค่ะก็คือจะโมโหแล้วก็หงุดหงิดกันไปแบบนี้ค่ะ
1: ด้วยสาเหตุนี้ค่ะเวลาเราเยี่ยมบ้านเราจะไม่ได้เยี่ยมเฉพาะผู้ป่วยเราจะดูแลไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อ1เลยให้กำลังใจ2มีปัญหาอะไรไหมเราจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยปรับให้เข้ากับครอบครัวค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจของผู้ดูแลด้วยว่าได้พักผ่อนหรือเปล่าแล้วก็เหนื่อยล้าไหมมีคนมาเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเจอผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของการได้ยินผู้ดูแลก็ต้องตะโกนพูดด้วยทีนี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินอาจจะคิดว่าเป็นการดุด่าว่ากล่าวได้ความหมายก็จะผิดเพี้ยนไป
2: แสดงว่าจิตใจของผู้ดูแลนี่ก็
1: สำคัญมากเลยค่ะ
2: ครับแบบนี้ขออนุญาตได้ไหมครับพร้อมแล้วอยากจะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแล้วเราจะได้ไปศึกษาด้วยเผื่อเอามาปรับใช้กับที่บ้านด้วยยังไงฝากพวกพี่ๆพาไปด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะได้
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีค่ะ

0: ดีครับครับวันนี้ทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้รับเกียรติจากพี่แป๊วนะครับให้มาเยี่ยมบ้านนะครับของเราวันนี้เป็นเคสที่เราเท้าความกันเรื่องผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแล้วเราก็คุยกันว่าเคสที่พี่แป๊วได้ดูแลตัวคนไข้คุณลุงของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ประวัติเคสนิดนึงนะครับก่อนที่จะเล่ากันต่อก็เคสนี้จริงๆรับมาตั้งแต่ช่วงแรกประมาณสัก2-3 ปีที่แล้วจริงๆก็เป็นช่วงที่ปรึกษาใหม่ๆตอนนั้นคนไข้ของเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่กลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียวโอกาสหกล้มจะสูงพาทีมเยี่ยมบ้านมาช่วยกันดูว่าแล้วจริงๆหน้าตาบ้านมันเป็นยังไงแล้วก็มีโอกาสหกล้มตรงไหนไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้มาเจอแต่ครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนไปบางส่วนอยากให้พี่แป๊วก็แชร์หน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ก็คือเริ่มแรกที่พี่แป๊วหลังจากที่แฟนแกเสียนะคะพี่แป๊วก็เข้ามาดูแลคุณอานะคะคุณอาเขยเริ่มแรกเนี่ยแกก็จะมีตกหล่นเวลานอนก็บอกแกขึ้นมาเตียงมันแคบตรงโต๊ะเนี่ยค่ะแคบก็จะมีโอกาสหล่นง่ายคุณอานอนอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกมันตกง่ายเปลี่ยนไหมคุณอาก็ไม่ยอมแกเหมือนแกติดที่ว่าแกเคยนอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมมันก็มีโอกาสตกอยู่เรื่อยแต่หลังๆก็คือแกก็เริ่มที่จะเดินไม่ได้พี่แป๊วก็รู้ว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับที่นอนดีกว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากเตียงก็มาเป็นพื้นเลยซึ่งแกก็โอเคแล้วก็ปรับให้ที่มันกว้างมากขึ้นเพื่อเวลาวอล์กเกอร์เดินเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะแกจะได้เดินสะดวกขึ้นปรับเตียงออกแล้วปรับพื้นที่หลังระยะนี้ตอนเนี้ยก็คือแกก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ
0: ที่คุยกันจริงๆมันมีที่ให้ปรับตั้งแต่อันแรกก็ตอนแรกบ้านมีชั้น2ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เราก็คุยกันว่าชั้น2เราผมไม่ได้ให้ขึ้นไปมีผมเช็ดเท้าอยู่ตรงประตูหน้าเราก็เอาออกไปเนาะแล้วจริงๆมีน้องแมวแต่ว่าน้องแมวเนี่ยน้องแมวอาจจะเป็นตัวสนิทคุณลุงหน่อยอาจจะเอาออกไม่ได้แต่ก็ฝากเตือนกันไว้ว่าระมัดระวังแล้วก็ตอนนี้บ้านเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ทางเดินกว้างขึ้นมากตอนนี้ก็นอกจากวอล์กเกอร์พอแล้วจริงๆเดินเหลือเหมือนเป็นลานโล่งเลยพี่น้องคือตัวบ้านเนี่ยจริงๆคุณลุงค่อนข้างจะมีความทรงจำเกี่ยวกับภรรยาของคุณลุงจะชอบเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆภรรยาคุณลุงชอบแต่งบ้านชอบนาฬิกาเนี่ยครับข้าวของที่คุณลุงเคยอยู่มันก็ยังอยู่นะนาฬิกาก็ยังอยู่กรอบรูปอะไรก็ยังอยู่ตัวชั้นวางทีวีอะไรก็ยังอยู่นะเก้าอี้ตัวลูกที่ชอบนั่งก็ยังอยู่แถมเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลย
2: ก็ค
0: ือ
2: ว่าเราเนี่ยส่วนมากก็คือคุยกันทางโทรศัพท์เนาะไม่ได้มาที่บ้านสักทีนึงก็คือ

0: งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาเจอ
1: ที่บ้าน
0: ก็บอกว่าดีใจนะที่มาเจอที่บ้าน
2: ค่ะได้ยินแต่เสียงเดียว
0: ช่วงที่คุยกันนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการปรึกษา
3: ก็ที่พี่หลังจากที่พี่แบบมาดูแลก็มาเจอว่าแกเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่แป๊วตั้งแต่มันไม่เคยเจอตรงนี้ใช่ไหมคะพี่แป๊วก็ไม่รู้จะทำยังไงปรึกษายังไงหาทางออกไม่ได้ก็รู้สึกได้นึกถึงคุณแมวลองติดต่อแต่ทางคุณแมวเนาะก็เลยโทรหาคุณแมวว่าถ้าพี่ว่าอาการแกเป็นแบบนี้พี่แป๊วต้องทำยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าพี่แป๊วทำวิธีของพี่แป๊วอ่ะแกไม่โอเคแกก็ยิ่งเหมือนกับต่อต้านเราหนักขึ้นเราก็เลยคุณแหม่มถ้าอย่างนี้คุณแหม่มก็ให้คำแนะนำว่าพี่แป๊วต้องทำอย่างนี้นะคะค่อยๆไปพูดเราจะไปเหมือนกับเสียงแข็งหรือดุแกงเนี่ยค่ะแกยิ่งต่อต้านเราพอคุณแหม่มแนะนำมาเนี่ยพี่แป๊วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มาใช้ปรับกับแกไม่ยากเลยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องทำวิธีนี้นะซึ่งพี่แป๊วก็มาบอกกับคนดูแลด้วยเหมือนกันซึ่งพอปรับเขาก็บอกจริงทางคนดูแลเขาก็เหมือนกับดูแลได้ดีขึ้นอ่ะเข้าใจขึ้น
4: แฉจริงๆทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวจริงๆก็มีเคสอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหลากหลายแบบแล้วก็สุดท้ายอยากให้พี่แป๊วแชร์หน่อยเพราะว่าแน่ใจแน่ๆว่าจริงๆผู้ป่วยอีกหลายคนที่มีครอบครัวดูอยู่ที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างเดียวอาจจะเป็นผู้สูงอายุเฉยๆก็ได้หลายๆท่านอาจจะต้องประสบปัญหาในการดูแลมันต้องมีเหตุขัดข้องที่ไม่ตรงไปตรงมาอยากให้พี่แป๊วแชร์หรือบอกอะไรเขาหน่อยครับ
3: คือแรกๆพี่แป๊วรู้สึกพี่แป๊วเหนื่อยมากที่ได้มาดูแลคุณอาซึ่งท่านก็เป็นอาเขยนะคะแต่พี่แป๊วก็อยู่กับแกก็รักแกเหมือนอาแท้ๆพอเราได้มาดูแลแกเราก็เริ่มเข้าใจว่าการที่คนที่มีภาวะแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุอะค่ะเราต้องเข้าใจเขาพี่แป๊วได้รับการดูการปรึกษาจากทางโรงพยาบาลรามาคือภาควิทยาศาสตร์ครอบครัวค่ะได้เข้ามาดูแลพี่แป๊วช่วยเหลือพี่แป๊วให้กำลังใจและแนะนำพี่แป๊วแบบขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะที่พี่แป๊วได้กำลังใจมาจนสามารถดูแลแกได้นะคะอยากให้ครอบครัวที่เจอปัญหานะคะเข้าใจผู้ป่วยแบบนี้นะคะแล้วเราจะสามารถ อยู่และดูแลเขาแบบมีความสุขได้อะค่ะ
4: เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านนะครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณพี่แป๊วที่ให้โอกาสแวะมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายทำนะครับ

ีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงาน
2: ด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: ก็เรียกน้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื๊ดตื๊ดนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไร
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อ๋ออาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกันไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับครับขอบคุณซายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับก็มาที่ชั้นห้ากันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนนะสวัสดีพี่สายคน
2: คร
0: ับแผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนเต็มหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของรัฐบาลที่มันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าที่กระหม่อมเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คอมไพแอนของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีติดต่อตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิด
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้ที่สายชนในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ในไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป

0: ในการทำงานกับเครื่องจักรในที่สายชนมองว่ามันอันตรายไหมครับ
1: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซตตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
0: ครับ
1: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไปแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีการผูกไว
0: ้เพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
0: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
1: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
0: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
1: ค่ะ

0: ามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเขาเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตก
0: อะไรมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
0: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
0: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให
2: ้หูให้
1: ตัวเฮดสเตอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ก
1: ็ต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะแบบบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอด

0: แล้วพี่น้อยฮะ
1: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
0: ว้าว
1: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี้ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
0: ครับ
1: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณอามลองใส่ดูนะคะต
0: ั
1: วนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเอามือปรับแต่วางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
0: เพราะมันโดนเหล็ก
1: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่แหละค่ะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นท่านเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงก็เลยเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปมันก็จะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: ผมมีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอคนมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: ฮะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ย
2: ครับผมหมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นดูอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอฮะ
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
3: ครับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ถึงก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้น
2: ครับ
3: ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที
3: ่
2: จะขับมันออกไป
3: ใช่ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่าง

0: กายจะกำจัดได้หรือไม
1: ่
0: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอกอาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบหืดไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
0: เสียงนะครับคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปีค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าเออทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
0: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
1: อันนี้แก้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้แก้ไม่ได้
1: แ
0: ล้ว
1: ถ้าเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
0: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
1: ใช่ค่ะ
0: กินยาไม่หาย
1: กินยาไม่หาย
0: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
1: ์
0: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได
0: ้การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
1: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
0: วันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคุณหมอครับ
1: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
0: ่
1: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
0: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
0: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได
0: ้ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
1: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำ

0: ำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้ 1. ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
4: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่2ก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่3ก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

ช่วงนี้กระแสไดเอทกำลังมาแรงใครๆก็อยากผอมใครๆก็อยากสวยแต่ถ้าเกิดคนไหนลดความอ้วนแล้วไม่แตะไขมันเลยตอนกลางคืนตาจะพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นใครมีอาการแบบนี้ห้ามพลาดเลยไปดูเมนูกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อยากกินต้องทำตามเพราะอุดมไปด้วยวิตามินเอทั้งฟักทองต้นอ่อนทานตะวันแครอทซึ่งต่างก็ดีต่อสุขภาพตาทั้งนั้นสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ทานไขมันเลยจริงๆหมอว่าก็ไม่ควรนะคะเพราะวิตามินเอละลายในไขมันและดูดซึมไปพร้อมกับไขมันจริงๆเราควรจะทานให้ครบ5หมู่แต่เราเลือกได้ค่ะเราจะเอาน้ำมันแบบไหนเข้าร่างกายเมนูนี้เราเลือกเอาน้ำมันมาก่อเพื่อเป็นไขมันที่ดีนะคะต่อจากนี้เรามารู้จักโรคตามัวตอนกลางคืนกันค่ะโรคตามัวในตอนกลางคืนจะเกิดจากภาวะที่มองเห็นแสงสลัวหรือแสงน้อยได้ไม่ค่อยชัดโรคนี้มีสาเหตุมาจาก2 อย่างก็คือ1เกิดจากพันธุกรรมส่งต่อมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษแต่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมโรคนี้จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆโดยไม่สามารถรักษาได้ค่ะและ2เกิดจากการขาดวิตามินเอซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินเอนั้นสามารถรักษาด้วยการกินวิตามินเอโดยการกินผักผลไม้เยอะๆรวมทั้งกินอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินเอค่ะกลุ่มเสี่ยงของการขาดวิตามินเอได้แก่คนที่ไม่ทานไขมันเลยหรือคนที่ทานมังสวิรัติเป็นเวลานานๆด้วยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมอีกแล้วกลางคืนเห็นอะไรไม่ถนัดถ้าอยากเห็นชัดทานวิตามินเอ

0: าอะไร
1: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยอ้วนเอ้ยสวัสดีตอนเช้า
2: ไป
1: จะ
2: รีบไปไหน
3: โอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยดิตอนนี
1: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
3: จะไปเข้าห้องน้ำ
1: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณต้องตามปากบอกมา
3: ดีนะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
0: เลยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่าอี๋ยังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
1: ไปเลยฮะมันไปโดนตัวไหนมา
0: โดนส้มตำแน่นอนพี
1: ่แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกมาแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาแน่โอ้โหสภาพ
3: พี
1: ่ฮะ
3: ช่วยอ้วนหน่อยเป็นโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
3: พี่อันนี้เรื่องจริง
1: อ๋อเหรอไป
0: ไปไป
1: ไปเออมือยังไงเนี่ย

0: โอ้โหมันเหมือนมันจะมาอีกแล้วไป
1: ไปรีบเข้าไป
0: ไม่ไหวแล้ว
2: มาแล้วครับมาแล้วเอ้า
1: โอ้โหดูสภาพ
3: เฮ้ยอ้วนเป็นอะไรบ้างไหม
1: เฮ้ยอ้วนเฮ้ยอ้วนเป็นไรเนี่ย
4: ไปดูนี
1: ่
4: ฮะ
1: ท้องเสียปะเนี่ยฮะ
4: เดี๋ยวไปเอายามาให้ไหม
1: บ้างไปเอายาให้หน่อยไปนั่งก่อน
3: เอาป้าจะรีบไปไหนคะ
4: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
3: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
5: โอ้คุณน้ำตาล
3: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
5: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
6: ไม
5: ่
6: อยากจะไปสั่ง
1: นี่ถามจริงๆนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยฮะถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
5: ก็เมื่อวานเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
6: นั่นไงฟังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนๆเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนเนี้ยลำบากช่วงล่างแล้วสิ
5: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอู้ไม่ไหวจริงๆเป็นไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไหมอาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่เนี่ยก็น่าจะพอแล้วมั้ง
4: มาแล้วมาแล้วนี่รีบกินข้าวนะ
1: ทางโน้น
4: ตื่นเต้นไงโอ้ยอ้วนนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะเออใช่เนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ่ะเยอะแล้วเกินเออนี่พูดถึงโรคท้องร่วงเลยนะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วง อันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
7: แล้วติดต่อทางไหนครับ
6: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
4: ็ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันนี้ก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวนี้
1: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
5: ถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี
1: ่ยไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
7: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอะพี
6: ่มีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครที่โทรหากูก็ได
7: ้โอ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เน
6: ี่
7: ย
6: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
1: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
6: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
3: เคี้ยวยากเนี่ยแล้วต่อไปนี้กินอะไรเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้า

0: กินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อนแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
1: ฟังไว้แล้วขยะคงขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
2: โอ้ยไม่ได้แต่ก็มันอร่อยเลยมัน
3: ไม่ใช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอก
2: โอ้โห
1: แล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยเจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระอุตสาหวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์ครับค่ะวันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมคงมีนิคเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบ
0: ครับ
1: นั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าท้องเสียคือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้อก็อาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
0: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
1: ใช่
0: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
1: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
0: การกินการเอาเข้าไป
1: การเข้าไปแต่ว่าคือกับว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่เพราะนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
0: ครับ
1: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
0: โอ้ของเราเนี่ยนะ
1: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
0: ็
1: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะมันก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปากได้นะคะ
0: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสียเนี่ยม
1: ัน
0: น่าจะมาจาก
1: หลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
0: น้ำแข็ง
1: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือเขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
0: ี
1: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉยๆ
0: ถือเลยนะ
1: เลยนะคะ
0: พื้นรถ
1: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาได้ร่างกายเราได
0: ้ครับนะคะนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
1: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุขงั้นถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
0: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะงั้นบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็ปนเปื้อนได้เปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรเราก
0: ็
1: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกปิ้งย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก

0: นะคะ
1: คุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถาสามอย่างนะคะกินร้อน
1: กินร้อน
0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะมาทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะคะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะฉะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงนะบางคนเพื่อนคนหนึ่งอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมุกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้กำต่ำร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได
1: ้เนี่ยพี่ปักอื่นรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่เนี้ยคือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำกันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่า
3: คุณหมอขา
1: ขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยครับ
1: ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเลย
1: ย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลน่ะอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
4: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปิ้น

0: ช่ไหมคะนั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็เป็นท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งที่ตรงบริเวณสี่ข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกร็งข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
1: โอเค
0: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ
0: ๋
2: อเซตละ10
0: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
1: พี่ก่อนเลย
0: ใช่นะนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็นปัญหาของคุณ
1: ต้องลอง
0: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ1ถึง5ก็ได้ท่านถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สี่ข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
3: ดีครับ
0: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลงแล้วก็เอายกขึ้น
2: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
0: ใช่
2: ดันพื้นด้านหลัง
0: ใช่อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยทำอย่างนี้มัน
4: แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน

อันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชา

0: ลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตโตได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกณฑ
1: ์ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยัง

0: ีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
1: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลยฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
0: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจาก

0: ีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
1: ตับ

0: โอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติคนนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วถ้ากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
1: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
2: ชัดเจนมากครับ
1: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ไว้เจอกันครับ
0: ติดตามคนเน้นสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: คำถามโรคแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วตอนนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เมื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีครั้งโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษาคำนวณ 3.5 มิลลิลิตร per oral PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้ไซลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไร

0: ชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
1: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
0: ค่ะคุณพยาบาล
1: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน Medication Record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
2: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรผมพร้อมแล้วครับคุณหมอ
3: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
2: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: ใช่ครับลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ช

0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร้อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช่
0: พี่ครูก็คือทํา2อันเลย
1: อ่ะใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนเนี้ยผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เค้าให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วแหละครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ตอน16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมุติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยากอยู่ใช่มั้ย
1: ยากยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมารื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะรื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนเหมือนทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนครับครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับเจ๊
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอ่ะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองดูก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลว์ทูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเคครับ
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปใช้ขอดเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดูใช้ขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
0: โอเคคร
1: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
0: ความสูงใช่ไหมครับ
1: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บปัดเฮ้ยอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดเฮ้ยพี่อะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อะจะพยายามโลว์ทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
0: ้
1: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
0: โอเคครับ
1: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
0: โอ้ยเท่าครับโอ้ย
1: โอเคต่อมาเอ๊บพร้อมต่อป่ายเฮ้บเอวไว้นะนั่นแหละไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปเฮ้ยฮึบไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว

0: เพราะเทนนิสอะมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดสมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันอะเอามาเอ้ยมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้ยต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยเดี๋ยวลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอ๊ะสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เข้าไปแป๊บนึง
0: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องอย่างเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อเนื่องใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ
0: ว่
1: า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าตะกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราจะกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็คสวิงหรือว่าแค่ครึ่งนึงก็พอ
1: โอเคครับ
0: นักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอาย ากนิดนึงนะใหม่นะล่างขึ้นบนนะเอาลวนแล้วลวนแล้วทำไม
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนเนี่ยก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดเนี่ยก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างเนี่ยก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้เราเนื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้แล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: ใหม่นะครับไปอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ครับอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมครับใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไ
1: ปโอเค
0: ไปอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพอัพบอล
1: โอ้ยพอ

0: ยากน่าจะมืดซึ่งพี่คุ้งก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คุ้งสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางตรงกลางอึ๊บอึ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไหมไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนอึ๊บงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยอึ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเงี้ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่ยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ครับไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะอัพเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะอึ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทําให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คุ้งแนะนํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดซึบหายข้ามก่อนข้ามก่อนไม่เป็นไรอาจจะเล่นเข้ากลางก็ได้เพราะเข้ากลางก็

0: โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเลยอ่ะต่อไปเสิร์ฟแล้ว
1: เส
0: ิ
1: ร์ฟฝ
0: ั่
1: งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็
1: เสิร์ฟเฉียง
0: ได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงกัน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม่
1: เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: ทมหยาดตูน
1: อันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อพอเทียบอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาร์ตเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยออกเยี่ยมพี่อาร์ตเสิร์ฟดีนะเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมันเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเราดีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่9 5ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: เราต้องได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อาจถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งแล้วอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
2: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่อาร์ตขอบคุณมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอมาน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทําเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทําอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเค้าก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กําลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กําลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สําหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะ

0: ก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมุติเรามีกลุ่มนึงในนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมันให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
2: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
0: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าไปหลับโลกอาจผมคิดว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
2: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
0: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
3: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบ open minded ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วล่ะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

ัคซีนโควิด19มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด19นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะ

อันไหนบ้างที่เราไม่ควรเชื่อคะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด-19 เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด-19 อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีกว่าๆซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีน

0: ตอนปีพ.ศ. 2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำค
0: ั
2: ญ
0: เหลือง
2: เกินร้อยละ90ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินทร์ก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเหลือหลังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเลยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ย

0: ก็ทันวัคซีนนะ
1: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะ B อย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
0: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช่นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัส B ไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัส B เกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเกิดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดด้วยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันนะครับ
0: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเนี่ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัส B
1: ครับ
0: ทีนี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบ B เนี่ย
1: มัน
0: ก
1: ็
0: เลยถูกตับเหมือนจะเป็นสมรภูมิรบของมัน2ฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยมันจะเสียเพราะไวรัส B เลย
1: เสียเพราะภูมิเราเอง
0: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัส B จะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัส B มีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
0: งั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ยไปรบกับไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัส B กำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัส B มันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัส B ก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัส B หรือไม่ไวรัส B
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
0: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
0: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
0: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
0: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปแล้วมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพัมเพลือนะครับ
1: ถ้าอย่างผมสรุปงี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหายเองได
0: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
0: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะระยะนะครับ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ตลอด
0: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
0: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B
1: ครับ
0: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
1: ง่ายกว่านั้น
0: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่มั้ยครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเลือด
0: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมเลยแต่นี่อาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัส B ตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบ B ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
0: ก็รอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
1: ไม่ทัน
0: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดเลยครับ

0: ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกๆเนาะ 6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7เดือนตลอดมากันเท่าทุกวันเนี่ย
1: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
2: น้องนิวนี่คือมีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเบ้านะครับนะ
1: ก็เลยต้องมาผ่า
2: แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติน้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
1: คนเดียวนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
2: สมองใช่ฮะ
1: เลยส่งผลส่วนอื่น
2: ส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
1: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะจำผ่าตรงไหนยังไง
2: คือเราผ่าสะโพกเพื่อผ่าคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเขาเลื่อน
1: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
2: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
1: ครับ
2: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
2: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
1: ่ยืดเอ็น
2: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
1: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
2: ก็ติดน้อยลง
1: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู
2: ่ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
1: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
2: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้น

0: ขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
1: สองข้างเลย
0: สองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆตรงนี้นะครับ
2: ตรงนี้ไงฮะ
0: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้ไม่ซุบซับเห็นไหมฮะตรงน
2: ี้นี่เองเหรอฮะ
0: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
2: แผลเล็กมาก
0: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
2: แล้วเราเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ฝั่งละสามจุด
0: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกร็งน้อยลงแต่เขาก็ยังเกร็งอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
2: ฮะ
0: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอยเขานั่งเอง
2: นั่งเองได้ไหม
0: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
2: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
3: จะสี่แล้วค่ะ
2: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนั่นไงก็ทำแขนทำขา
2: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
3: ก็ทำอันนี้ขีดตัวเรียนแล้วก็ทำอย่างนี
2: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
3: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
2: อ๋อดัดขาด้วยเจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
3: ก็ทำขึ้นมาอย่
2: างนี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
3: เขา
2: เจ็บใช่ไหม
3: เขาไม่อยากให้
2: ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
3: ทำ
2: อย่างนี้เจ็บไหม
3: ก็หมอให้ยกตัวก็ให้ยกอย่างนี
2: ้ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
0: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ
3: ่
0: ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดแล้วไม่การหลับเหมือนกับออกกำลังกายให้เขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกอย่าติดยึดเกร็งนะครับ
2: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
0: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
3: ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
0: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบยังการ movement การขยับอะไรเขายังการเคลื่อนไหวเขายังไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
2: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
3: หยิบได้ค
2: ่ะอ๋อเขาหยิบได้น
3: ะ
2: สามารถตัดเข้าปาก
3: ตัดเองตัดได้แต่ว่าบางทีก็หกบางทีก็ได้กินอะไรอ๋อ
2: เอ้ยเขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
0: เขาบรรคุณน้องคุณไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
2: การกลืน
3: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดหน่อย
0: เคี้ยวไม่กลืนใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
3: ไม่ละเอียดยังไม่อะไรเขากลืน
2: ครับ
0: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก
3: ล
0: ืนยังไม่ดี
3: กลืนน้ำลายยังไม่ได
0: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
3: ตลอด
2: อ๋อนี่พัฒนาการช้า
0: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการ

0: ชามเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
1: ครับ
0: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
2: จะ4 ขวบ
0: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่น้องเขายังนั่งอิงไม่ค่อยได้เลย
1: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะดี
0: ขึ้นก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงก็ตามแนวโน้มพัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับ
2: ฝึกไปเรื่อย
0: น้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
2: ยัง
0: ไม่เข้า
2: เพราะเขาไอ้นี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
0: ยังไม่ได
2: ้
1: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
0: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
1: ใช้ชีวิตประจำวัน
0: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบได้พอทราบได้ไหม
2: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ใส่เ
1: ลยอย่างนี้การสื่อสารกัน
0: ได้สื่อสารให้ได้นะ
1: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
2: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี
1: ้
2: ถ้าไม่ถูกก็จะใส่หน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
1: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมบอกเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
0: ้สุดท้ายแล้วก็นัดคือเราจะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
2: เด็กสีสังวาน
0: ใช
2: ่นัดมาม
0: ีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
2: มีหมอเด็ก
0: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
1: ทีจะมาทีเดียว
0: ใช่เมื
2: ่อหาในกรงเลยคณะติดเดือนติดคนละเดือนละเดือน
1: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับแล้วก็หวังว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: อันนี้เบาหวานมันเลื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บถ้าเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดนะคุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหม
1: อ
0: หาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนคร
2: ับ เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบโน่นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมา

0: ือลักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคุณไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล
0: ้
1: วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยไข้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าครับเองซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนี้คนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
0: เจ็บไปลูก
1: ครับเจ็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: หมอเราจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบนะแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่มีการตีบตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีนึงก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงตรงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
2: ตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
2: เดินอะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นตะขา
2: ไม่นะผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะ
2: มาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยเราจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิด
0: ว่าคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
1: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาคนขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่1ใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
0: วัดค่าออกซิเจน
1: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
0: วัดได้ด้วย
1: นะครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะทำการ
0: วัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
1: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะครับแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเช่นก็จะช่วยบอกเราได้
0: จะบอกระยะได้
1: ใช่ครับบอกระยะ
0: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลแล้วรักษาแล้วแผลนี่หาย
1: ครับ
0: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับ กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาก
1: ่อนรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
0: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงครับ
2: ครับ
0: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าไปมีคุณผู้ชมทางบ้าน

0: ายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
1: ้คือทุกคนเนี่ยเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
0: ่อ
1: ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
0: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
2: บ
0: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
1: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
0: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมา หาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
2: ปกติเขาให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให้นั่นก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
0: ร
2: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
0: เขาไม่รู้ตัวเลย
2: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
0: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
2: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
0: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
2: ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคร
0: ับ
2: อ
0: ันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
2: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้ามีมดก็ตามอาการ
0: คอยสังเกต
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
2: มาตรวจดีกว่า
0: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่เก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขา
0: อ๋อมันจะลามไปเร็วขึ้น
2: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม่
0: แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
2: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะ 2-3 วันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นครับ

0: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม่ครับวันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่นะฮะ
2: 3เดือนกับ7วัน
0: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
1: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
0: เท้าแปร
1: ครับ
0: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
1: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ามันกระดกขึ้นมา
0: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างงี้
1: ถ้าเป็นอย่างงี้ใช่แต่นี่เท้าแอ่นขึ้นมาอย่างงี
0: ้แอ่นเลย
1: ขึ้นมาใช่ครับแอ่นขึ้นมาแบบ
0: แอ่นไม่อย่างงี้แอ่น
1: ดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากลูกลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องเค้านี่เค้ามาติดตามเนี่ย
0: คื
1: ออาการผมว่าเค้าก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กําลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กําเนิดนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
0: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย
1: ์ใช่
0: จะแทบจะพับเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
2: คิดมากเลย
0: คิดมากเลย
2: โบราณเดินไม่ปกติ
0: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
2: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลย
1: ใช่กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะ
0: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
1: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
0: อ๋อเหรอครับ
1: แล้วหายเองได้ง่าย
0: หายเองได้ง่ายด้วย
1: ได้ง่าย
0: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
1: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยใช้มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้าง
0: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
1: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมีกลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
0: อันนั้นก็มีแต่ต้องผ่า

0: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
1: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
0: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูให้ดูนะครับนะอันนี้น้อง
1: เป็นขั้นไหน
0: ยังไงครับ
1: ข้างไหนเป็นข้างขวา
0: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวานะ
1: ครับ
0: ดูข้างขวา
1: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
0: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างนะส่วนใหญ่นะครับ นะคือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
1: โอ้เหร
0: อ
1: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
0: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างน
1: ี้ดัดออกนี้
0: นะคือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่ว่าแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี
1: ้
0: ทำแบบนี้ก็ให้ประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายป่ะ
2: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
1: พับแทบไปพับไปเลยนะตอนนี้ก็
2: จะโดนตรงนี้เลย
1: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
2: ค่ะปกติ
1: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
0: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำไปเรื่อย
1: ทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยายยังกังวลอยู่
2: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
1: สบายใจ
2: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่ค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าต้องรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงนะคะ
1: ครับคือการแปรเนี่ยแปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
0: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
1: อ๋อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
0: ใช่ใช่
1: ครับเท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
1: ่
0: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
1: เลยรุ่นทับไว้
0: ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
1: ้
0: อหรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่อีกกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบนึง
1: แปรเหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึง
0: ใช่ๆอันนั้นมักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะมันคนละกลุ่มกัน
1: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
0: ใช่ครับ
1: แต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
0: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได
1: ้
0: อย่างเงี้ย
1: ดัดไม่ได้เหรอ
0: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
1: ดึงจะดึงอย่าง
0: น
1: ี้ก็
0: คือจะติดมันจะติด
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือมันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่แล้วก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไร
1: ค
0: ือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างสงสัยต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นรายๆไปนะฮะ
1: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
1: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
0: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์ถือว่ามันก็ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: ผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
1: มาเถอะครับ
0: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยจะดีกว่าครับ
1: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
2: เขาเจ็บนะคะ
1: เจ็บ
2: เขาจะดึงกลับเลย
1: เขาจะฝืนใช่ไหม
2: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกอะค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแบบว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บอะ
1: ร้องไหมฮะ
2: ก็ร้องนิดนึง
1: ร้องนิดนึง
2: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
1: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
2: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
2: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
1: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นเนี่ยเขาเป็นไงเท้า
2: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
1: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
2: ก็ยังเป็นอย่างน
1: ั้นในลองหนึ่ง

0: อ๋อไม่อยากยืนนั่นเนี่ย
1: นี่ด้วย
0: ไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
2: ก็นี่คือเป็นแสดงว่ายังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
0: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
2: เรานัดเดือนมาน
0: านสักแค่ไหน
2: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
0: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
1: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างหนึ่ง
0: จะไม่อย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
0: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
2: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะดูเด็กเริ่มเดินเลย
0: ครับ
2: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
0: ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอบอกได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีหนึ่งถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกที
0: หรือ
2: เราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: English นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ e-book ด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: Dream Minute Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยส่วนอ่อนครับและรายการ Dream Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: คุณพ่อคุณแม่อาจมีอาการสติแตกได้เลยครับที่อยู่ๆก็เห็นลูกรักตัวแข็งเกร็งชักกระตุกตาค้างขึ้นมาใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคชักในเด็กอาการชักในเด็กเกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าของเซลล์ประสาทในสมองเด็กที่ชักบ่อยๆจะเริ่มถอยห่างจากเด็กที่ปกติกลายเป็นเด็กที่สติปัญญาช้าเรียนหนังสือไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสั้นและมีปัญหาการเรียนตามมาครับอย่าปล่อยให้เด็กมีไข้สูงอย่าปล่อยให้เด็กอดนอนถ้าเด็กเกิดอาการชักห้ามใช้นิ้วหรือวัสดุใดๆล้วงงัดปากเพราะจะทำให้ผู้ป่วยสำลักและทางเดินหายใจถูกอุดกั้นหากพบว่าเด็กมีร่างกายแข็งเกร็งห้ามนวดง้างดึงส่วนที่แข็งเกร็งโดยเด็ดขาดครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดีอย่าตกใจจับเด็กเอนราบลงกับพื้นตะแคงตัวไปด้านข้างเพื่อป้องกันการสำลักนำตัวเด็กไปยังที่โล่งห่างไกลของมีคมที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บถ่ายเสื้อผ้าที่รัดออกกันคนมุงออกไปให้ห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทหากพบว่าเด็กมีไข้ให้รีบเช็ดตัวเพื่อลดไข้ครับ
4: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการชักจากไข้ในเด็กเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กหรือว่าการจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคลมชักในอนาคตแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นที่อายุประมาณหนึ่งเช่นส่วนใหญ่อายุประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยก็จะหายจากอาการชักจากไข้นี้ไปแต่ถ้าเป็นอาการชักที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากไข้แล้วก็เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นเด็กอาจจะมีการเจริญของเนื้อสมองที่ผิดปกติเป็นเนื้องอกของสมองหรือว่าเป็นโรคลมชักแล้วเด็กมีอาการชักที่ค่อนข้างบ่อยควบคุมอาการได้ยากด้วยยาหรือว่าในบางครั้งเวลามีอาการชักเนี่ยเราชักที่ยาวนานเนี่ยอาจจะมีผลต่อการทำงานของสมองหรือว่าพัฒนาการของเด็กได้ในระยะยาวคนเรามีอาการชักได้หลายรูปแบบครับรูปแบบหนึ่งซึ่งเจอได้ในเด็กเล็กอายุประมาณสัก 5-10 ขวบเนี่ยคืออาการชักแบบเหม่อซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอาจจะไม่ทราบว่าเป็นอาการชักเข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องของเด็กเหม่อลอยใจลอยบางครั้งเด็กจะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาเรื่องของดูเหมือนไม่มีสมาธิการเรียนที่แย่ลงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เด็กมีอาการเนี่ยจะไม่มีอาการเกรงของกล้ามเนื้อบริเวณร่างกายเลยแต่ว่าในบางครั้งอาจจะมีกระพริบตาเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีทำปากขมุกแล้วก็ในช่วงที่เด็กมีอาการเหม่อเนี่ยจะไม่ตอบสนองต่อการพูดคุยแล้วเป็นอยู่สักพักนึงอาจจะไม่เกิน30วินาทีเนี่ยเด็กก็จะสามารถกลับมาพูดได้ตามปกติแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการชักแบบเหม่อเนี่ยได้เป็น10ครั้งต่อวันแล้วก็ในระยะยาวถ้าหากว่าผู้ปกครองมองข้ามไปว่านี้ไม่ได้เป็นอาการชักนี่อาจจะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ในอนาคต
2: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรค

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึก

0: ศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งกำลังอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลข9ไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแว้งเครือพบว่าผลของชามะแว้งเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงหนาแดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568พระเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปัก

ภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จมหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทธรรมพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษฐ์บูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดคุณพรมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัด

นครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลคนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิต

0: ทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แค่เด็กก็ตามอะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
6: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันใน

0: ินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดนึงครับอาจารย์คร
1: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เลย
1: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: ครับ
1: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับ
0: ครับ
1: พูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
0: ครับ
1: นะเล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สาม
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
0: ้
1: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
0: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยนะจ๊ะโอ้ใจร้อน
1: เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
0: ครับ
1: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
0: 4คือยังไงครับอาจารย์
1: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
1: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
0: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
1: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็ง
0: ๆ
1: ซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
0: ครับ
1: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
0: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
1: เกิดได้น้อย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
0: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
1: ครับคือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
0: น่าตกใจแล้วน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
0: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
0: ED
1: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
0: erectile dysfunction
1: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
0: ครับ
1: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
0: ไม่กลัวปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
1: ับ

0: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วอาจารย
1: ์เป็นห่วงใช่ไหม
0: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
1: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
0: อ๋อแล้วครับ
1: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนของเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
0: แ
1: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
0: อ
1: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
0: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
1: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
0: ้
1: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยม
0: ัน
1: เมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
0: ๆครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
1: ผมไม่อยากให้กังวล
0: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวลมีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจอ๋อ
0: แสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
1: ับ โอ้แน่นอนเลย
0: ครับ
1: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
0: ่ๆครับ
1: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
0: ต้องขยายตัว
1: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวาน
0: ครับ
1: เรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
0: อยากรู้เลยครับอาจารย์ เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
1: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
0: ครับ
1: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
0: ครับ
1: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอ่ะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
0: เหนื่อย
1: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
0: ่
1: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
0: ่อ
1: ันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเรามันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
0: ทีนี้
1: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
0: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
1: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
0: ครับ
1: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
0: ก็คือไม่
1: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่สองที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
0: มันที่มันลดลง
1: ไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามันต้องโอ้ครึ่งชั่ว

0: เขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ
0: ันนั้นอันนั้นทำให้เราเข้าใจผิด
1: โอ้ครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจจะไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากที่ดีอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
0: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: คือ
0: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
0: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
0: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
0: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
0: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
0: ตรงอวัยวะเพศ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
0: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
0: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
1: ครับ
0: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ
0: ๋
1: อครับ
0: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
1: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
0: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
1: เพื่อจะให้เลือด
0: กันไม่ให้เลือด

0: เออที
1: ่
0: มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเศรษฐกิจนะถึงตัดมันออกเออบางคนเพลินนะ
1: ตัดยางใช่ไหมฮะ
0: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
1: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
0: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
1: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
0: มีหลายแบบให้เลือก
1: มีหลายแบบ
0: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
1: ้อ๋อแข็งแบบพับได
0: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งแล้วก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
1: ม
0: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
1: น
0: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเรามาเสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
1: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
0: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
1: ได้ด้วยคร
0: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนๆหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
1: ครับ
0: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได
1: ้
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: คร
0: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้
0: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง

0: ก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกาย
1: เรา
0: ก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งๆเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะ
1: ครับ
0: แต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
1: ้และยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบมานะครับจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็น
1: ว
0: ัน
1: ศุกร์เนี่ยวันนี้ชัยศรีช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: อายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำแล้วเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนคนข้างนอกคนอื่นเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่างๆ
4: แท้กินเยอะ

0: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหรอพดตักข้าวอะไรให้กิน
1: ข้าวไม่กิน
0: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆคุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะคอยค่อยๆพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
3: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินและก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ย3เรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมฮะอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์
4: ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็คสมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่น
3: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์คือเป็นตัวย่อย
4: ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กๆเล็กๆอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได
3: ้ครับแล้วภาวะหลงๆลืมๆกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
4: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองค่ะ
3: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
4: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
3: ครับ
4: นะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
5: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีชพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยเว กตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได้
3: คล้ายๆ
5: เราสามารถเราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
4: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกมาก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เฉยๆเนี่ยค่ะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
3: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่า

0: คุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
1: ครับ
0: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
1: ๆ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
1: ้ครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อเพราะสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยเขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
2: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปนะครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีทมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมาค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น

0: เราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลงช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาต่อไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดทำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่ายิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
0: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรมาให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
1: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี้ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
1: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่ Line อะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบคำ

0: ชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
1: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
0: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราในมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะวิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูถูแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นพลายกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม
0: ่
2: น่าจะใช่ยาลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์พี
0: ชใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่าง ด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้ไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
1: อาการ
2: จริงต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามิน B รวมหรือปลามัลติวิตามินเนี่ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: นะฮะแต่อย่างเคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาละลายริ่มเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะฮะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: จริงๆถ้าเรื่องผิว
0: ก็เป็นมือเล็กๆเนาะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นแม้อาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดพวกกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
2: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้ครับ
0: และที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
0: เป็นไงคะคุณอันสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเนาะไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได
1: ้คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
1: นี่ฮะมีคำถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
0: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
1: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์
0: ไม่ค่ะไม่
1: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะ พอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลัง

0: อยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย
1: ์ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
2: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวคดเนี่ยครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามบางคนจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่
2: ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเรามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือปรับท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได้ครับ
0: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองนะอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
2: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คดพอฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักนึงเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
0: ็
2: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำ
0: ครับ
2: นะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
0: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
2: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซคก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
0: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีฮะอาจารย
2: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดินนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
0: นะครับ
2: ครับ
0: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
1: อาจารย์พิษละมาแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟังหน
2: ่อยอย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยคร
0: ับ
2: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
0: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะคุณรังสรรค์ฮะคุณรังสรรค์อาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณรังสรรค์คุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
2: โอ้คำถามคำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้แล้วว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปลิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับ
0: ครับ
2: ทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกับการอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาคือเหยียดเข่าครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
0: ครับคำถามนี้
1: จริงๆอาจารย์คิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
2: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้า3ขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์

0: ะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
2: ไม่อาการไม่ชัดหรือเปล่า
1: อย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
0: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละ นะครับอาจเดินง่ายๆจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
1: เนี่ยคล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
0: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช้ไม้เท้า
1: ครับ
0: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
2: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
2: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
1: อม
2: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาด ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะอันนี้ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: และขอสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคแอทแทคที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคดิสออเดอร์มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทนที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆมันก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเงี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้ละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
2: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆทั้งไฟไหม้อยู่
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
2: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
2: แต่พูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
2: ้
1: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
2: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder อะค่ะ คุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
2: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกๆๆๆๆเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายมั้ยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
2: จะกลับมาอีกไหม
1: แล้วก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
2: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
2: ่
1: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
2: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่ใช่ใช่
2: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าโอ้ไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
2: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
2: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: เลยแต่ว่ารถติดมากเราก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
2: ะ
1: เขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
2: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตระหนกตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเออย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
2: ้
1: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไม่ใช่เลย
2: ม
1: ัน
2: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
2: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันแต่ที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
2: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
2: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
2: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันเนี้ยเป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
2: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
1: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
2: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
2: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหา

0: ารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่า

0: ออเดอร์ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าบานเกอร์ดินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็นสเปซิฟิกโฟเบียอันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมีแพนิคแอทแทคแต่เขาไม่ได้เป็นแพนิคดิสออเดอร์
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่าแพนิคแอทแทคก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่าแพนิคแอทแทคเหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ย
0: ครอบ
1: แพนิคแอทแทคทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็นดิสออเดอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นแพนิคแอทแทคอยู่นะคะ
0: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความแพนิคแอทแทคหรือความตื่นตระหนกนี้นานๆๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่แพนิคแอทแทคเราสามารถที่จะกลายเป็นโรคpanic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
0: ่ๆ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้นถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉันเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้มทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอคิดเองส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอย่างที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้

0: ในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
0: ค
1: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมากรักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: นะคะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉ
0: ัน
1: ในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอ่ะอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: นะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วย ราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีขี้หูใช้ไม้แคะหูจะได้โล่งสบายมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมเรื่องของขี้หูหลายคนคงสงสัยว่าจะเอาออกหรือเอาไว้เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะมีขี้หูใช้ไม้แคะหูทุกวันจะได้โล่งสบายหมอขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม้แคะหูเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะการใช้ไม้แคะเข้าไปในหูนะคะอาจจะทำให้ยิ่งเกิดอันตรายแก้วหูทะลุเลือดออกในรูหูแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าแก้วหูทะลุแล้วเนี่ยนะคะจะรักษายากมากเลยค่ะการได้ยินก็จะแย่ลงไปอีกค่ะมาดูความเชื่อถัดมานะคะมีขี้หูใช้คอตตอนบัดปั่นหูออกมาดีกว่าไหมอันนี้หมอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะการใช้คอตตอนบัดเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้ขี้หูเนี่ยถูกดันเข้าไปลึกขึ้นอีกค่ะแล้วทำให้เกิดขี้หูตันมากขึ้นได้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเช่นกรณีหลังอาบน้ำเสร็จหรือว่าหลังว่ายน้ำเสร็จนะคะแนะนำว่าควรที่จะใช้เฉพาะรูหูข้างนอกเท่านั้นค่ะมาดูความเชื่อที่3นะคะมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาขอบอกเลยค่ะว่าไม่ควรทำการใส่น้ำเข้าไปในหูเนี่ยนอกจากทำให้หูอื้อแล้วเนี่ยอาจจะทำให้หูติดเชื้อได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปในหูเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขี้หูพองตัวเปียกชื้นแล้วก็อัดแน่นมากขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดมีขี้หูมีกลิ่นแล้วก็หูอักเสบติดเชื้อตามมาได้ค่ะมาดูความเชื่อต่อมานะคะเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมหมอขอตอบเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเครื่องดูดขี้หูที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหมอไม่แนะนำเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีอันตรายมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการดูดขี้หูออกมาให้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องที่ซื้อมาเองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแรงดันในการดูดเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแก้วหูหรือว่ากระดูกหูก็เป็นได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะขี้หูที่ผลิตออกมานะคะจะเคลื่อนที่ออกมาได้เองดังนั้นนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยไว้ได้เลยทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องแคะหรือว่าเอาขี้หูออกคนที่ควรเอาขี้หูออกคือคนที่มีปัญหาขี้หูอุดตันค่ะหรือว่ามีขี้หูมากเกินไปมักจะมาด้วยอาการหูอื้อการได้ยินลดลงคันหูหรือว่าปวดหูมากค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่แนะนำให้แคะหูด้วยตัวเองนะคะควรมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ

0: ว่าอะไร
1: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยปวดโอ้ยสวัสดีตอนเช้า
2: ไป
1: จะร
2: ีบไปไหนโอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยดิตอนนี
1: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
2: จะไปเข้าห้องน้ำ
1: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมา
2: ดีนะถ้ายืนคุย
0: ด้วยพี่เชิญครับปวดปวดไปเลยครับไปเลย
1: ไปเลยฮะ
3: มันไปโดนตัวไหนมาวะ
0: โดนส้มตำแน่
3: พี่แน่นอน
1: โอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ย
3: ไปกินอะไรมาวะต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาให้โอ้โหเฮ้ยสภาพ
2: พี่พี
1: ่ฮะ
2: ช่วยวันหน่อยไปโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
2: โอ้พี่อันนี้เรื่องจริง
1: อ๋อ
0: ไปไปไ
1: ปมึงยังไงเนี่ย
2: ฮะโอ้โหมันเหมือนมันจะมาอีกแล้วไป
0: ไปไปรีบเข้าไป
2: ไม่ไหวแล้ว
1: มาแล้วครับมาแล้วอ้าว
0: โอ้โหดูสภาพ
1: โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้วน
0: เป็นอะไรบ้างไหม
1: เฮ้ย
4: อ้วนอ้วน
5: อ
4: ้วนเป็นไรเนี่ยไ
5: ป
4: เลย
5: ฮะ
4: ท้องเสียปะเนี่ยฮะ
5: หมดเดี๋ยวไปเอายามาให
4: ้
5: ไหม
4: ป้าไปเอายาให้หน่อยไปนั่งก่อน
5: เอาป้าจะรีบไปไหนคะ
6: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
5: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
2: คุณน้ำตาล
5: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
2: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
1: ไม
2: ่
1: อยากจะ
2: เ
1: ป็นสัตว์
4: นี่ถามจริงๆนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยครับถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
2: ก็เมื่อวานเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
1: นั่นไงฟังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนๆเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินกินกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างนะสิ
2: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอูไม่ไหวจริงๆไปไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
4: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไห
1: ม
4: อาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่เนี่ยก็น่าจะพอแล้วมั้ง
5: มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่รีบรีบกินข้าว
1: นะ
4: ทางโน้น
5: ตื่นเต้นไง
1: อ
5: ้วนนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะเออ
2: ค
5: ่ะดูสิเนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ่ะ
2: อ้าว
5: เยอะเลยเฟิร์นอ่ะเออนี่

0: ูดถึงโรคท้องร่วงเลยนะหรือที่เรียกอย่างการว่าโรคอุจจาระร่วงอันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
1: แล้วติดต่อทางไหนอะคร
2: ับ ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก็
0: ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันเนี้ยก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวเนี้ย
3: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
0: เรากินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
3: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้วตัวอันตรายได้หรอวะ
4: น่ากลัวโหถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี่ย
3: ไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
1: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอ่ะพี่
2: เออมีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้ามันโทรหาใครไม่ได้โทรหากูก็ได
1: ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เนี่ย
2: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
3: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
2: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
0: เคี้ยวลำบากเค
3: ี้
0: ยวยาก
3: เ
5: นี่ยแล้วต่อไปเนี้ยกินอะไรเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปอย่าเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อนแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
0: ฟังไว้แล้วขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
4: ไม่ได้แต่ก็มันอร่อยเลยมัน
2: ไม
4: ่ใ
2: ช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอก
0: แล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
4: ได้ได้ขอบค
3: ุณทุกคน
4: มากนะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
0: ก็จะไม่ให้ห่วงได้เลยนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
3: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
2: ทำเลอะเทอะไปเรื่อย
4: ประสานงาน
3: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงมาก
0: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
4: ว่า
0: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาบริษัทเราทำอะไรคะ
3: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเองถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทนะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลยถึ
6: งหูคุณลาวินแน
3: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณลาวินเป็นใครเนี่ยนะ
6: ตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมมีนิกเนมหลายชื่อมากนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบนะคะงั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถือว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่าต้องคิดว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วก็ปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปใน1วันวันนึงนะแล้วก็และที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอันนี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งนึงเราก็ยังไม่เอานะก็คือถ้าได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะคุณผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันโอ๊ยฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: เพราะคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยไปทางได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องดูว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะครับนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องกินอาหารแต่ว่าที่ว่าต้องทำรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์ละแล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับหมอครับอาการโดยส่วนใหญ่ก็
1: ค
0: ือการถ่ายอุจจาระบ่อยมันมีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปมั้ยฮะกับโรคท้องเสีย
1: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
0: มีไข้เหรอ
1: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
0: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลมั้ยฮะ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
0: ค
1: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
0: ครับ
1: นั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิดขึ้นการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้บางคนอาจจะผ่านจะเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได้นะคะพวกนี้อาจจะมีการท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
0: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยผมบอกว่าเคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีเหรอฮะ
1: เพราะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว่าถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำ
0: เ
1: กาะโถส้วม
0: นะ
1: เลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะคือแล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่2คือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้ออาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่ แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
0: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
1: ใช่
0: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
1: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
0: การกินการเอาเข้าไป
1: การเข้าไปแต่ว่าคือแบบว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อน

0: เชื้อโรคอยู่ฉะนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
1: ครับ
0: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
1: โอ้ของเราเนี่ยนะ
0: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
1: ็
0: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะมันก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปาก
1: ครับ
0: ได้นะคะ
1: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสีย
0: ค่ะ
1: ก็จะมาจาก
0: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
1: น้ำแข็ง
0: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือเขามาส่งยังไงนะคะดีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
1: ี
0: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉยๆ
1: ถือเลยนะ
0: เลยนะคะ
1: พื้นรถ
0: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะป
1: ั
0: ่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาได้ร่างกายเราได
1: ้ครับนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
0: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุกงั้นถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
1: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะหมายบางคนชอบดิบๆแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็ปนเปื้อนง่ายเปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรเราก
1: ็
0: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกป
1: ิ
0: ้งย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
1: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากๆเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถาสามอย่างนะครับ
1: ผม
0: กินร้อน
1: กินร้อน
0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะคะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงบางคนเพื่อนคนหนึ่งอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร

0: การเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้กำต่ำร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ชันหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได
1: ้เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่นี้คือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำมันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่าคุณหมอขา
3: ขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยคร
3: ับ ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเล
1: ยย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค
3: ่
1: ะ
3: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปิ้นใช่ไหมคะงั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็ถ้าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกรงที่ตรงบริเวณสี่ข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกรงข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
1: โอเค
3: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ๋อเซตละสิบ
3: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
2: ดูสิ
1: พี่ก่อนเลย
3: ใช่นะนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็นปัญหาของคุณ
1: ต้องลอง
3: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ 1-5 ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยต้องถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สี่ข้างด้านข้างอีกสักท่าไหม
2: ดีครับ
3: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลงแล้วก็เอายกขึ้น
2: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
3: ใช
2: ่ดันพื้นด้านหลัง
3: ใช่อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยทำอย่างนี้เหมือนการติดครั้ง
1: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยสีด้านหลัง
1: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆพอฟิสนะคะก็คือ

0: วลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
1: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่าแล้วสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ
2: มีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติพอพูดถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะหลายๆคนคงจะปวดหัวเลยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าแบบว่าตรวจแล้วมันไม่เจอจริงๆเราติดวันนี้นะคะเราจะมาดูว่ามีวิธีแบบไหนกันบ้างค่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะเขาแชร์กันมาเยอะเลยว่าการตรวจโควิด-19 ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเชื่อถือได้ 100% นะคะหมอขอบอกเลยว่าไม่จริงเลยนะคะหนึ่งในอาการของคนเป็นโควิดก็คือมีไข้หรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่ไหมคะแต่หลายๆคนที่เป็นโควิดเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะคะอาจจะมีแค่จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อันนี้อย่างเดียวจึงไม่ได้บอก 100% แต่ว่าถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าก็มีประโยชน์ในการคัดกรองในบางกลุ่มคนนะคะซึ่งอาจจะมีไข้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวค่ะมาดูวิธีการต่อมานะคะโอ้อันนี้คนมาแชร์เยอะมากมีคนไลน์มาถามหมอด้วยนะคะว่าถ้ากลั้นหายใจเกิน10วินาทีแปลว่าไม่ติดนะคะอันนี้หมอคิดว่าไม่จริงเลยค่ะด้วยปกติแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถกลั้นหายใจได้ใน10วินาทีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคนไข้หมอที่ไลน์มาถามนี้ค่ะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังมีโรคอ้วนมีโรคหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปทำแบบนี้นะคะอาจจะทำให้มีผลเสียกับสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไม่ได้บอกแล้วว่าสามารถติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยังทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของคนในบางกลุ่มค่ะดังนั้นนะคะวิธีการนี้นะคะอย่าหาทำจะดีกว่าค่ะมาดูกันอีกวิธีการนึงค่ะมีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ก็ไม่จริงนะคะเจ้าชุดตรวจแอนติเจนนะคะมีปัญหาหลายแบบเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะหลายๆคนคงคุ้นกันละออกมานะคะเห็นยาวขนาดนี้แยงเข้าไปถามว่าแยงลึกขนาดไหนเวลาคนทำเองนะคะบางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บรู้สึกแบบเสียวหรือว่าตกใจแล้วนะคะรีบถอยออกมาทันทียังไม่ทันหมุนยังไม่ทันแทงทำให้เราเนี่ยเก็บเชื้อจากตรงบริเวณที่จะต้องเก็บไม่ได้ค่ะปัญหาถัดมาที่ทำให้เชื้อถือไม่ได้ 100% นะคะก็คือวิธีการเก็บด้วยซองมีการสารกันความชื้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าชุดตรวจเนี่ยเก็บไม่ดีเนี่ยนะคะโอกาสที่ทำให้ผลมันไม่บวกเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ค่ะก็คือเรื่องน้ำยานะคะใส่มากใส่น้อยหรือว่าใส่ไม่ถูกต้องนะคะปัญหาสุดท้ายก็คือวิธีการอ่านนะคะมันจะมีการอ่านตัว C อย่างเงี้ยเรียกว่า control นะคะแล้วก็ตัวแอนติเจนบางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยหรือว่าแสงไม่ดีพออ่านผิดอ่านถูกนะคะหรือว่ารอไม่นานพออย่างเงี้ยค่ะทำให้ผลเนี่ยออกมาไม่ถูกต้องนะคะอันดับแรกเลยนะคะชุดตรวจต้องมีคุณภาพนะคะซื้อให้ถูกต้องเก็บให้ดีอุณหภูมิถูกต้องด้วยหมดอายุนะคะอันถัดมาก็คือตรวจให้ถูกนะคะแยงลึกเพียงพอหยดน้ำยาเพียงพอรอเวลาที่ถูกต้องอ่านในแสงที่ถูกต้องนะคะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้สุดที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊หมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คํานิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับชวนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ย เป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกละกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient childก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ2 R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บเมื่อไหร่มันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของrelationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างเรียนชิพนะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปหรือก็ได้ถ้าเกิดว่าวันนึงเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์

ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและส

ช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงและสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นอะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationship มีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอะเหมือนกับฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรีดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึก

0: แบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่สองว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับบางทีต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่าเออมีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆมาชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายด์ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะ

สำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันยันอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: พี่ซันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี่
1: บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ้ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เพราะนี่หลงแล้วครับ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: โหมันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยเนี่ยหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วจะเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันมีคันละบาท2บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนอย่างเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองป่ะครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: thank youบ้านมา3ชั่วโมงจอดจอดก่อนครับอุ้ยพี่ซันนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: ก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
1: ว้าวไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ทำเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อนหาได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยฮะลง
1: ลงลง
0: หน่อยครับไม่ต้องกลัวครับน้องเขาไม่กัดครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยฮะส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กลัวจะไปกัดน้องเขาอะฮะเรารีบเข้าข้างในดีกว่าเนาะ
0: ครับครับ
2: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดี
3: สวัสดีเป็นทางการ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด
4: ์ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซุปเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นนะมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบอ้วนอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
4: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทที่นี้ก็คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่จะได้แบบไปถูกทางเพราะว่าไป3โรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณมันแบบมันเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซเป็นหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพื่อบีกแม่บอกตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่ไปก้อนสุดท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหม
2: อ
4: หมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันตรวจแหลกเลยฮะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราตารอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได
2: ้
4: พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมามีแต่นั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ย
2: ม
4: ที่ไม่ใช่บ้านมันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
2: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
4: หนักสุดก็คืออยู่บนเตียงนอนดูได้แต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุก

0: ้องน้ำเองแบบกินหาทางไปห้องน้ำอยู่อ่ะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวันอ่ะเดินจากติ้งมานิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยมั้งก็เข้าห้องน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
1: ม
0: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบหนึ่งละเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
1: ค่ะเป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
0: 2เดือนกว่ากับ3เดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าตั้งซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
2: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้
0: อ่ะผ่านมา
1: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดศูนย์สนุกได้แล้ว
2: ทำยังไงนะครับ
0: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มประทานอาหารแบบว่าอโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ยกินมาตั้งแต่ตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่มั้ย
2: ก็คือการคุมแป้ง
0: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
2: แป้งคุมน้ำตาล
0: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็น
1: อ
0: าจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานเดียวนึงคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
2: ผมไม่มีความรู้เลยจริงๆไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไงครับ
0: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือนั่นแร่ก็แช่เนี่ย
2: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร
1: ่แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยชนิดพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
1: ะ
0: หนีไม่กลืนเพราะว่ากลืนมันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าจริงแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่
0: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบถ้าเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
1: มครับได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
0: ้ดีมากเลย
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ทอบทัวร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
3: ค่ะ
1: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: ค่ะต้องเริ่มต้นมาอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
0: ้
3: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
0: ้อ
3: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการก็จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
2: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรอย
0: ่
2: างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
3: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่พี่แต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก็จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
0: อย่างซะนี่มาถึงระ

0: กลับตรงนี้ละมันจะกลับไปพร้อมสุขภาพดีได้อีกไหม
1: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
2: ม
1: คือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ2-3ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้ว
2: ค
1: ่ะทีนี้จะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
0: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอกลับไปหุ่นเดิม
1: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
0: ถูก
2: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
1: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว
2: อ
1: ันที่1คือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได
2: ้
1: ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยด์เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยด์มีภาวะเป็นพิษแล้วไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเน
0: า
1: ะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด
0: ์
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ที่พูดมานี่เรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับมีทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
1: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดต้นเท้
0: า
1: ไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรค
2: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่
2: อ
1: นค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
3: ก็คือการกลืนแร่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร
0: ่
1: ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
3: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากทานยาสม่ำเสมอไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้วนะคะ คนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพราดสามารถขึ้นเป็น 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
2: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้ไอ้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นละเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่2ก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกคุณได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่3ก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้เราเครียดเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดนะคะ
3: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
5: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยตัดทิ้งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยแต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยทิ้งทำได้ไหมคะ
1: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยเราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยนี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉื่อยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
2: ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
3: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็นึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
1: นั่นสิค่ะ
2: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยเป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
6: ์ขอบคุณครับคุณหมอด้วยนะคะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบค
2: ุ
6: ณ
2: ที่สนับสนุน
6: ขอบคุณด้วยค่ะ
3: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
2: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
3: พี่บีมครับ
4: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล
3: ้
4: ว
3: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
2: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวตอนนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได
3: ้ว้าวผมไปแล้วนะ
2: เดี๋ยวต้องมีคนดูแลเดี๋ยวก็มี
3: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับน้องเด็ดสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
7: ใช่ครับ
3: อย่างมาที่นี่ครับ ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
7: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทําอาหารเสริมให้ช้างครับ
3: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะมั้ยครับ
7: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเขาเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
3: คนต่างชาติที่เขามานี่เขามีแบบมาพักที่นี่เลยไหมครับ
7: เรามีห้องพักสำหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเขาต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
3: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
7: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
3: ครับ
7: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหาในกรุงเทพครับ
3: ครับ
7: เช่นซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพอย่างรัฐบาลน่ะไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
3: ครับ
7: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
3: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้วแต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
7: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนก
7: ัน ใช่ครับใช
3: ่น้องเดชหลังจากที่น้องเดชได้ทำงานที่นี่มาสักพักนึงเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
7: ถ้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเค้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เค้าได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เค้าไม่เคยเจอในประเทศเค้าเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนคนก็รู้สึกดีกับช้างเค้ายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเค้าไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสําหรับช้างที่นี่ครับคนที่มาดูแล
3: แล้วอย่างในความคิดของน้องเด็ดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
7: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วมันเราเอามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นการดูแลช้างเป็นการช่วยเราส่วนอีกทางหนึ่งกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
3: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
7: ขอบคุณมากครับ
3: ดูสิครับกีดกราดกันใหญ่เลยครับ
7: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮ้วเป็นสถานที่ที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข
3: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยนะครับเขามีความสุขแน่นอนครับ
8: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
3: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม่
8: ที่เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
3: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
3: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
3: ครับ
2: ค่ะได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี
8: ้ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: ครอบคร
3: ั
8: วแล้วผมก็ยังก
2: ิน
8: อย
2: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

0: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทำให้อาหารเนี่ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
1: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
0: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเอง

0: นะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างวันส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยได้ไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
1: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
0: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือการแก้ไขภาวะขาดน้ำและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับที่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปทานก่อนแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะวิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุกโดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดปนกับของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: พี่ซันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เอานี่ลงแล้วครับ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอว่ะ
0: มันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยในหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันมีคันละบาท2 บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนของเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองไหมครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: thank youบ้านมา3 ชั่วโมงจอดก่อนครับอุ้ยพี่ชันนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3 ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: ก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10 ล้านนะเธอ
0: 10 ล้านบาท
2: ว้าว
1: ไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ความเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อน
0: เข้าขึ้น
1: แล้วหาได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยฮะ
1: ลง
0: หน่อยครับไม่กลัวครับน้องเขาไม่กัดครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยฮะส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กูจะไปกัดน้องเขาอะฮะเรารีบเข้าข้างในดีกว่าเนาะ
0: ครับครับ
3: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: สวัสดี
4: สวัสดีเป็นทางการ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด
5: ์ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2 ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซุปเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบอ้วนเลย
3: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
5: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทีนี้คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่ไปถูกทางเพราะว่าไป3 โรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือตอนนี้รู้สึกว่าคุณมันแบบมันเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซเป็นหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพิ่มอีกแม่บอกไปตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่ไปก้อนสุดท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหม
3: อ
5: หมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3 วันตรวจแหลกเลยอ่ะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราอาการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได
3: ้
5: พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมามีแต่นั่งโต๊ะทำงาน อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ย
3: ม
5: ที่ไม่ใช่บ้านมันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมว่าความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
3: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
5: หนักสุดที่เป็นก็คืออยู่บนเตียงนอนดูได้แต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำ

0: เนี่ยยังแบบถึงหาทางไปห้องน้ำอยู่อ่ะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวัน
1: อ
0: ่ะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลย
2: ม
0: ั้งแล้วเข้าห้องน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
2: ม
0: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบนึงละเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
2: ค่ะเป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
0: 2เดือนกว่ากับ3เดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าตั้งซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
1: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได
0: ้อ่ะผ่านมา
2: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดศูนย์สนุกได้แล้ว
1: ทำยังไงนะครับ
0: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มประทานอาหารแบบว่าอโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเง
2: ี้
0: ยกินมาตั้งแต่ตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่ไหม
1: ก็คือการคุมแป้ง
0: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
1: แป้งคุมน้ำตาล
0: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
2: อ
0: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานเดียวกันคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
1: ผมไม่มีความรู้เลยจริงๆไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไงครับ
0: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
2: ค่ะ
0: ก็คือแร่ก็แช่เนี่ย
1: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร่
2: แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยสันนิษฐานพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
2: ะ
0: หนีไม่กลืนเพราะว่ากลืนมันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าจริงแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไร
0: เพราะตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบถ้าเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
2: มได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
0: ้ดีมากเลย
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ท่อทัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
3: ค่ะ
2: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: ค่ะต้องเริ่มต้นหน่อยอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
0: ้
3: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
0: ้อ
3: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการก็จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
1: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
2: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
3: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างนึงก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร
1: ่
3: ความเครียดที่รุนแรงก็จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
0: อย่างสนี่มาถึงระดับ

0: มันจะกลับไปผอมสุขภาพดีได้อีกไหม
1: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
2: ม
1: คือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ 2-3 ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีเนี้ยทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้วค่ะทีนี้จะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
0: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอกลับไปหุ่นเดิม
1: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
0: ถูก
2: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
1: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว
2: อ
1: ันที่หนึ่งคือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได
2: ้
1: ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยมีภาวะเป็นพิษและไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเน
0: า
1: ะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด
0: ์
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
3: พูดมาเรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
1: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้
0: า
1: ไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรค
2: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่
2: อ
1: นค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด
2: ์
1: ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
3: แล้วก็กลืนแร่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร
0: ่
1: ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
3: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้าง

0: พราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่2ก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่3ก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้ เราเครียดเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดนะคะ
1: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
2: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ตัดทิ้งได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยด์แต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยด์ทิ้งทำได้ไหมคะ
0: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยด์เราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยด์นี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉื่อยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
3: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
0: นั่นสิค่ะ
3: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยด์เป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษ
0: ค่ะ
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
4: ์ขอบคุณขอบคุณ
5: ขอบคุณ
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนค่ะจากภาควิชาวิชาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณ
3: ที่สนับสนุน
4: ขอบคุณค่ะ
1: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
3: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
6: พี่บีมครับ
7: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล้ว
1: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยของพี่หมวยพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
3: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวตอนนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได
6: ้ว้าวผมไปแล้วนะ
3: อย่าเพิ่งคนดูแลเดี๋ยวก็มี
1: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับน้องเด็ดสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
8: ใช่ครับ
1: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
8: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทําอาหารเสริมให้ช้างครับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะมั้ยครับ
8: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเขาเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
1: คนต่างชาติที่เขามานี่เขามีแบบมาพักที่นี่เลยไหมครับ
8: เรามีห้องพักสำหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานๆขึ้นอย่างเงี้ยคือเขาต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้

0: ซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพฯแต่อย่างรัฐบาลน่ะไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
1: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องน้องเดชหลังจากที่น้องเดชได้ทํางานที่นี่มาสักพักนึงเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ถ้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเค้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เค้าได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เค้าไม่เคยเจอในประเทศเค้าเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนคนก็รู้สึกดีกับช้างเค้ายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเค้าไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสําหรับช้างที่นี่กับคนที่มาดูแล
1: แล้วอย่างในความคิดของน้องเด็ดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
0: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วเราเอามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นการมาดูแลช้างเป็นการช่วยเราสวดอีกทางหนึ่งกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ดูสิครับกีดกราดกันใหญ่เลยครับ
0: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮ้วเป็นสถานที่ที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข
1: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยนะครับเขามีความสุขแน่นอนครับ
3: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
1: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม
3: ่เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
1: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
1: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมาก
1: ครับ
2: ได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี
1: ้ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครอบคร
1: ั
3: วแล้วผมก็ยังก
2: ิน
3: อย
2: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

เราจะไม่ยอมเราจะไม่เสี่ยงอีกต่อไปเราจะไม่เอายาลดความอ้วนเราจะไม่เอาโยโย่เราจะไม่อดอาหารเราจะลดความอ้วนอย่างปลอดภัยในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเทคนิคการลดน้ำหนักโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่า High Protein Diet นะคะหรือว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเมนูในวันนี้จะเป็นเรื่องของหอยเชลล์ย่างซอสส้มค่ะไปดูกันเลยค่ะ

แล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นหอยเชลล์ย่างซอสส้มจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่าเป็นอาหารโปรตีนสูงหรือว่าไฮโปรตีนไดเอทก็เป็นเทคนิคนึงค่ะที่เราจะใช้ในการลดน้ำหนักเพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นหรือว่าคงสภาพของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำหนักเราควรจะลดพลังงานลงแต่ว่าเราไม่ควรจะลดโปรตีนเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่โปรตีนก็จะมาจากอาหารพวกที่มันเป็นพวกของเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วนะคะในกลุ่มของถั่วจะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่โปรตีนแต่มันอาจจะมีไขมันร่วมด้วยร่วมกับวิธีการปรุงอาหารที่เราไม่เติมน้ำมันเพิ่มอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่จะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้มีโปรตีนสูงด้วยค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มจะมีพุงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มลดน้ำหนักละค่ะวิธีการเดียวที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือการคุมอาหารและออกกำลังกายค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการกินกับหมอนะคะในซีรีส์กินลดพุงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะ

0: ่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
0: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานวันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
1: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

0: วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับข้างหนึ่งเนี่ย

0: เราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่5 6ใบจนถึง40 50ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี้ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมตาเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดนี่ก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่าสวิมอัพน้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะฉะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่าสวิมอัพตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบราโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพ่อเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับ

0: แล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
2: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ molecular marker นะคะ ถ้าถามว่าโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสับปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาแล้วเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสัมปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
2: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่มั้ยคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
3: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
2: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
3: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
2: ่
3: ปล
2: ู
3: กวันเดียวกัน
2: ปลูกพร้อมกัน
3: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
2: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
3: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะส่งพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
2: ่ค่ะ
3: มองได้ชัด
2: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอนที่
3: น่าจะการสับ
2: ตัดไม่เกิดแผล
3: ครับไม่เกิดแผล
2: คือถ้าเทียบกับ
3: พันธุ์ทั่วไป
2: จะไม่มีเลย
3: ครับ
2: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
3: ครับ
2: เป็นแผล
3: แ
2: ล้วก็จะเน่าเร็ว
3: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ขนาดนี
2: ้
3: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
2: 15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
3: ครับนี่ครับ
2: นะคะแล้วเราลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: ต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับแล้วก็สามารถจะสร้างอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่แล้วก็สามารถจะหาอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได
2: ้หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดRNAใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้ง ในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าอันนี้สัตว์คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNA ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้ง

ที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดRNA สายคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้RNA สายคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดRNA สายคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนๆตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำRNAสายคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับRNAสายคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนี้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเอ๊ะโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระ

เพราะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่เนาะหรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหล อย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งๆที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดอยู่ซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่1อาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าหางมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้อง
ได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นๆหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้ว่าแบบที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดแล้ว
าจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือเอ๊ะสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามอาการแล้วดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียออกมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมุติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่มั้ยคะถ้าสมมุติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัด
นะคะพาราสองอย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแ

0: ลงยันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะๆกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการการย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดจัดหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นข้อควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิ

ากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับ

0: อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
1: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: างกายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้
1: ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
0: ทำต่อไป
1: โดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวัน

0: ในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะ1เซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันนึงเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจาก1เซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล์
0: ไม่ต้องไปทำเยอะไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล
1: ์สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการดูดน้ำข้ามเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1% พันเซลล์จะมีอยู่หนึ่งเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำข้ามเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลองซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่ไหมจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็วเพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัวเซลล์พวกนี้จะแบ่งเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2นี่คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกเม็ดแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได
0: ้คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว้เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนอดโอยเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช
1: ่เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกรู้สึกว่าต้องเชื่อเนี่ยว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่า

0: ใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไป
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: oh.
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเป็นเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค่ะ
1: ง่าย
0: คือมันง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินกันเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะแต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปลดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องไล่ของไหนแล้วว่าไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดๆกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้นคนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำนักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหมแล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกนะที่เรามันต้องเข้ามาเยอะ
1: ๆต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับ
0: ขอบคุณ
1: แล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะเทปที่แล้วค่ะเรารู้แล้วว่าอาหารก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราต้องกินอะไรบ้างพอไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันว่าเมนูหลังออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเมนูอกไก่ยัดไส้หน่อไม้ฝรั่งเมนูนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรตีนจากอกมีไขมันน้อยแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งซึ่งเป็นผักที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ต้องทานหลังออกกำลังกายไม่เกิน1ชั่วโมงหลังการออกกำลังกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ฉีกขาดเล็กๆน้อยๆระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่กินโปรตีนหลังออกกำลังกายหรือว่าทิ้งช่วงไว้นานจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีการซ่อมแซมตัวเองจะกลายเป็นของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายทำให้การออกกำลังกายที่เราอุตส่าห์ทำจนเหนื่อยและหนักเนี่ยส่งผลไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหลังออกกำลังกายเนี่ยจึงสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอไปค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเราก็จะมีคำขวัญนักกล้ามนะคะก็คืออกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่วันนี้หมอวีมีกล้ามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและ

0: พาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B มะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะ การเขียนพินัยกรรม

0: เนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
2: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอรี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
3: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบที่ทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอ๋ครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: เราก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะก็เป็นมิตรจมูกเพียงคนแรกของประเทศไทยนะ
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวีฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่แท้ช้างมีการประกวดมิตรจมูกเพียงก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่นาช้างประกวดมิสเตอร์มุกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยถ้วยฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อหนึ่งของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
2: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่โรงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะด้วยผมเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็ต้องจัดหนักหน่อยค่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
0: ครับแบ่งเวลา
2: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยผมก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะที่ฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของที่ฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะที่ฟูได้ค่ะว่าที่ฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับที่ฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
0: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
0: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนี้มันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
0: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
0: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
0: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กับใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เรา ราเคยคุยกันทุกเทป
0: ทุกเทป
1: ใช่ให้ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
0: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่า
0: ได้ครับวันนี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานหมูกระทะ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะคร
1: ับถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เนาะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็น

0: เล็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับคุณหม
1: อ
0: ก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเค
0: โอเคครับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลีกลีกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับ เนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค
0: ่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะครับ
1: ใช่ใช่เพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้

0: เราวางลงไปทำเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทำให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ยม

0: เยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบทามที่สุ่มยุงน้ำกินคราวนี้ขึ้นมาสุ่มข้างบน

0: นะครับ
1: แล้วก็
0: ใส่เข้าตัวข้างใน
1: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
0: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
1: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
0: มีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรนะครับก็จะประมาณ 53-55
1: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้ 53-55
0: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
1: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีการของคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี้จะก
0: ิน
1: เท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในร้านบุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
0: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ ัน
1: นี้เสร็จแล้ว
0: นะคร
1: ับ
0: ปรุง ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้กี่นาทีอะคะ
0: อันนี้ประมาณ5นาทีอะครับ
1: ใบทามก็จะไหม้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ครับ
1: โอ้สวยค่ะ
0: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติ
1: มี
0: ความจูซี่มากขึ้น
1: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
0: ก็เป็น
1: ก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
0: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์ไหมคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมูสามชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต
0: ็
1: กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้น

0: เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
1: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณด้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
1: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
1: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี่เพราะฉะนั้นเน
0: ี่ย1 cc นะครับ
1: ใช
0: ่1 cc นี่น้อยมากนะครับหมอ
1: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอ่ะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
1: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
1: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
1: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: แม่วันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มขันสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มขันสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
1: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมาร์เบอรี่ก็ได้นะคะ
0: มาร์เบอรี่ลูกหม่อน
1: ลูกหม่อน
0: คร
1: ับ
0: ได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
1: ค่ะเป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
1: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
1: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
1: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้วเราจัดใส่แก้ว
1: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่ลาจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมอ่ะพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายจะรูด
2: ไม่รูดครับ
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกของเรา
0: อ่าฮะ
2: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุ้ยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
2: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: อ้าวแล้วบุ้ยหมายถึงอะไรอ่ะ
2: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรก
0: อ่าฮะ
2: ทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกไปอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
2: ค่อนข้างต่ำ
4: เสียใจ
2: เห็นไหม
0: ครับ
2: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
2: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให้
2: สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
2: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
2: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม wow. เขาคนนี้ก็คือแอนน้องมิ้นสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือครับอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแอน
5: ไม่ใช
2: ่ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี้ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
5: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
2: 7วัน
5: ใช่
2: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
5: ค่ะ
2: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
5: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
2: ดูจากหุ่นธรรมะทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
5: ได
2: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
0: เออถ้าวุ้ยเลย
5: เฮ้ยพี่สู้หน่อยได้เปล่า
2: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสผู้หญิงต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
5: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
2: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
5: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
2: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนะนิกเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
2: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
2: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
2: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
2: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายเราจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
2: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
2: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วความทนทานกล้ามเนื
2: ้อ3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
2: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
2: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
2: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
2: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
2: พร้อมไหม
5: พร้อม
2: พร้อมแล้ว
5: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับฐานแรกความอ่อนตัว
0: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
2: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
2: ได้เลย
5: หันหน้ามาอาจารย
2: ์โอ้ย

0: นอนหงายนอนหงาย
1: อ้าวนอนหงายนอนใช่ไหมครับ
0: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
1: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
0: อ้าวโอเค
1: จำเป็นยังไงครับ
0: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอ้ความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
1: วิธีการวัดจะทำไงคร
0: ับ นอนหงายนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
1: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
0: ใช่15 30 45
1: ตัวนี่อยู่กับ
0: ที่นะคร
1: ับ เป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: นอนลากกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นไปอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
1: มันเสียวหลังแล้วครับ
0: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
1: โอ้ย
0: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
1: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวเนี่ยจะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
0: ั
1: ด
0: ใช่ใช่
1: จะวัดแบบนี้แล้วก็แตะทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช่อุปกรณ์เลย
0: เราจะใช้ตัวนี้เลย
1: สุดยอด
0: นะครับ
1: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
0: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
1: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: โอเคมา
0: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
1: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
0: ะครับ
2: ยังไม่รับยังไม่รับ
0: 45ติดงานอยู่ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ย
2: เอ
0: า60 60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90โอ้โห
1: เยี่ยมเลย
0: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
2: ใส่เล็บเข้าตลอด
1: เสมอใช่ไหมเนี่ย
0: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่ไหมถือว่าโอเคละ
1: 15 30 45ถ้าเกินไปนี่ถือว่า
0: ดีละ
1: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
0: ดีละใช
1: ่ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
0: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
1: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
1: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
0: ต้อง60ขึ้นมา
1: โอ้ถ้าต่ํากว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
0: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ฐานต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตัวนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องของการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ไทยทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
0: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
1: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
1: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
1: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
1: ลง28
2: ถึง5โมง
1: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจรบเดี๋ยวขอตรวจรบด้วย
1: 40ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
0: เหร
1: อลง42ลง
0: พี่อันนี้คือหน้าตาแล้วอันนี้คือหน้าตาของประเทศเลยนะพี
1: ่ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย

0: หกหกไว้มามาเร็ว
1: ข้าวเข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
0: เจ็ดเจ็ดเร็วขึ้นเจ็ดแปดโอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะปะพอ
2: เอาตัวเ
0: มื่อเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
1: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
0: ใช
1: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองปะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงนะเนี่ยเออนี่เห็นไหมมีกล้ามทองเห็นปะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
0: ใช่
1: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
0: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
1: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
0: ใช่แล้วผู้ชาย
1: ก็ประมาณครั้งอ่ะ
0: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
1: ต้องปรับปรุง
0: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
1: ผู้หญิง60ครั้ง
0: ประมาณ60
1: ผู้ชาย75
0: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
1: ผู้ชาย75
0: ใช่ประมาณใช่
1: อย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ย
0: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
1: วิธีการปรับปรุงคือ
0: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
1: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ตัว T ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวการวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้นอ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้10 9ก็ได้
1: ใช่ประมาณการประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ1 9
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: เราเขียนตัวที
1: ใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมส์นะครับไม่ได้เลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลยตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเท่ากันเลยเท่ากันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนี่ถือว่าเป็นไง
1: โอ้โหสุดเยอะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมแค่นั้นเอง
1: ฝ
0: ึ
1: กซ้อมแค่นั้นเอง
0: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายอะไรต่างแต่จริงแล้วถ้าเราดูอันเนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่าน
0: โอ้โห
1: 35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ่าน
0: เฮ้ยหนักเลย
1: มีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราะอะไรคะ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: สุดยอด
1: เยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บ๊วยต่อให
0: ้ไม่ก็ถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจหน่อยได้ไหมคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี่แหละครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาล่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหาน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: นะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปอดไหมนิดหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริง
1: ๆ1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 70
1: มาเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วิสุดท้าย10วิสุดท้าย10เร็วเร็วเพิ่มเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยหน่อยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วโอเค
3: เ
1: ท่าไหร่ครับ
3: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่าดีเยี่ยม
0: คนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: ของเขาคนเล่นของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆแล้วนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดทีกว่านี
2: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขาก็โดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไป

0: ันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
1: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี้เขาไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมครับ
0: จริงมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
1: เวลาเท่าไหร่ครับ
0: ไม่เกิน15
1: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
0: มันก็ต้องออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันนี้เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสวัสดีคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านตอนฮะฮะหูอื้อ
2: ขอโทษนะครับคุณครับ
3: สับจุด
2: ขอโทษนะครับคือพอดีว่าผมจะไปนั่งที่เองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหมครับ
3: ฮะเว้ยพูดอีกรอบได้ไหมครับไม่ได้ยิน
2: คือผมจะเข้าไปนั่งที่ตัวเองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหมครับ
3: โอ้ได้ครับได้ครับ
4: ขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่สนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับ
3: โทษนะครับตะกี้เขาพูดว่าอะไรอะฮะ
5: เขาบอกว่าเรากำลังจะไปที่ไหนครับว่าแต่คุณเป็นอะไรครับเนี่ยหูไม่ดีเหรอ
3: ฮะ
5: ผมถามว่าคุณหูไม่ดีหรือไง
3: อ๋อโทษทีครับพอดีขึ้นเครื่องแล้วหูอื้อไม่ค่อยได้ยิน
6: ถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะ
3: ฮะ
6: ถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะ

0: คครับ
1: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: หูอื้อเนี่ยนะคะเป็นอาการที่เราได้ยินลดลงนะคะหรือรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยอุดหูเราอยู่อาจจะรู้สึกว่ามีเสียงดังในหูหรือแม้แต่ว่าการที่เราได้ยินเสียงภายในร่างกายของเราดังกว่าปกติเช่นเสียงพูดของตัวเองเสียงลมหายใจแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ค่ะแต่หูอื้อบางชนิดก็อันตรายเหมือนกันได้แก่พวกที่หูอื้อซึ่งเกิดจากการมีแมลงหรือว่าน้ำเข้าหูหรือว่าแก้วหูเสื่อม
0: แล้วอย่างของโปเนี่ยค่ะต้องแก้ไงครับแล้วคือแบบมันน่ารำคาญมากเลยครับ
2: สำหรับคนที่หูอื้อจากการที่ขึ้นที่สูงๆนะคะมันเกิดจากการที่ความดันอากาศเนี่ยมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับความดันชั้นบรรยากาศของหูชั้นในเนี่ยให้สมดุลกันนะคะมีวิธีง่ายๆก็คือให้ปิโป้เนี่ยกืนน้ำลายค่ะหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งหรือหาวอ้าปากกว้างๆส่วนวิธีที่2นะคะให้บีบจมูก2ข้างแล้วกืนน้ำลายหลังจากนั้นก็เอามือที่บีบจมูกออกแล้วก็กืนน้ำลายอีกรอบนึงค่ะแต่วิธีนี้ห้ามทำกับคนที่เป็นหวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบนะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในหูชั้นกลางได้ง่ายค่ะ
0: แล้วมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหูอื้อไหมครับ
2: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังหรือควรจะใส่เครื่องป้องกันหูเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆนอกจากนี้นะคะไอ้ที่ใส่หูฟังเนี่ยเราไม่ควรใส่ไว้นานๆค่ะแล้วก็ไม่ควรเปิดเสียงดังมากๆเพราะมันจะทำให้ประสาทหูเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณพี
1: ่
0: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
1: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
2: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมา

0: กัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอก็จะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันนึงที่คนยังไม่รู้นะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินนะจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็เรียกเป็นเซรั่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรั่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
1: ฮู้นี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาเถอะเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: คุณแม่นะคะ
1: และลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากยังครับ
2: เกือบแล้วค่ะตอนนี
1: ้ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
7: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
6: อ้าวไม่ต้องเหร
8: กับรามาแชร์ริ่งกับผมแคนอัติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับแคน
8: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
8: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
7: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลถลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
8: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
7: ใช่
8: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
7: ใช่ครับ ถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
8: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
7: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
8: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
7: ครับ
8: โอเคต่อไป
7: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพ็คครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับพอผ้าสะอาดสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
8: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
7: ก็จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดสะอาดกดไว้สักสิบมันจะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสปริสอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
8: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
7: ปิดไว้ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดดนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือดได้
8: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
7: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
8: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
7: กระดูกหักครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
8: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
7: ตั้งสติก่อนฮะ
8: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
7: ขอบคุณครับ
8: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: วันนี้น้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื้ดๆนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงอ่ะเอาด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกล่ะเห็นมันคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกอย่างกางเกงเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับครับขอบคุณซายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับขึ้นมาที่ชั้น5กันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายชนนะสวัสดีครับพี่สายชน
2: คร
0: ับ แผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนเต็มไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกน
2: ี้แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราพอดีมันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานติดผ้าปิดจมูกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คัมเปญของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิ
2: ด
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผมขอเสนอแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่
1: ต
2: ั
1: ดมาก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยที่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซตตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของกาดตัวกาด
1: ครับ
2: ค่ะกาดจักนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะจะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: ของกรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกแ
0: ตกมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวเฮดเทอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมากจ
2: ะ
1: ต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: คุณเติมให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ค่ะมีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลมากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี้ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัยอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณอามลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับแต่วางปรับเนื้อผ้า นะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
4: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นท่านเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ละอองนิดนึงแล้วก็เลยเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาหายใจเข้าไปมันจะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: มีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอคร
3: ับใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงๆควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
3: ก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้น
2: ครับ
3: ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไป
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
3: ่ใช่
2: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอก
3: ค่ะ
2: อาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
4: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
2: เสียงแล้วคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
2: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
3: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
2: ครับ
3: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
2: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
3: อันนี้แก้ไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้แก้ไม่ได้
3: ก็คือจะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
2: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
3: ใช่ค่ะ
2: กินยาไม่หาย
3: กินยาไม่หาย
2: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้าน

0: ไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
1: ์
0: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูง

0: ล่งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมา
1: คร
0: ับ แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
1: โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วย
0: ค่ะ
1: มีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนั่นเองครับ
0: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
1: ่
0: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
1: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
1: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเตือนกันอีกทีครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได
1: ้ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอยู่ในป้องกันด้วย
0: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ทีบวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับ

กดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

0: บหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยกันครั้งแรก
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหมฮะ
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบ TikTok
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่ครับ
0: เต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
1: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่แคนได้อย
0: ู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้นะก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าครับพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคไปสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาได้แปลมาเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามคือการต้องรักษา
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้แล้วในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนแหละทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน

0: ใช่เลย
1: อย่างเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
0: ใช่
1: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
0: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดพิษแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดพิษเกิดขึ้นได้ครับ
1: ไอ้ตัวเนี่ยแฮมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะเอ้ยคือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
0: ์ครับ
1: ปวดนิ้วนอนปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
0: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
1: เขาแจ้งแต่ผม
0: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
1: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
0: ครับผม
1: อันนั้นน่ะมันมอร์ฟีนเปล่าหรือว่ามันคือแบบ
0: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนๆงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซ
1: ึ่
0: งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่แ
1: ค่โอเควันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแขกไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
0: ้
1: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
0: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกเนี้ยครับก็ด้านนี้จะลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่รู้สัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
1: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอยู่ในทางที่ผิดนะครับ
1: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ้ยผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าขามเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
0: ครับผม
1: ให้ตีมันมาด้วย
0: แล้วก็
1: เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
0: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพ้ครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพ้ใช่ไหมครับ
1: ถือ
0: ว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน่ต
1: ั
0: วไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพ้มานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดผลข้อปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
0: ใช่
1: ก็วินิจฉัยผิด
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษคือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
1: ผมเคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
0: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
1: ระบบเลือดผิด
0: ปกติ
1: ครับก็คือ
0: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นกระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพิษพวกนี้ครับใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่า

0: เอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่เคย
0: ต้องแบบเฮ้ยต้องจ้องตาง
1: ู
0: น
1: ะ
0: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: นั่นแหละครับ
1: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
0: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่ากระพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูที่สามารถพ่นผิดได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นผิดได
1: ้
0: ถ้าพ่นผิดเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
1: ตาบอดได้เลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมก็เห็นก่อนเลย
1: หนีเลย
0: หนี
1: ดีอย่าไปจ้อง
0: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
1: อย่าไปพูดภาษาพาสเทลแสง
0: ใช
1: ่แฮร์รี่พอตเตอร
0: ์ไม่ได้ไหว
1: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอได้แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
0: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
0: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
1: ปูพื้น
0: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่ใช่เยอะมาก
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้มันอยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
1: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
0: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่างูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
1: ไม่ดำแต่ได้ยินว่างูทะเล
0: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
1: แล้วก็สลายคือยังไงก็
0: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
1: น่ากลัวหมดเลย
0: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
1: โอเคสนุกอ่ะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณว่าเราก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
0: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกมั้ยครับที่จริงแล้ว

0: แล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อไหม
1: จริงเหรอ
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายๆประเภทนะครับคุณแคนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได้
1: ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
0: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโรทนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือเซโรโทนิน
1: เคยได้ยิน
0: ใช่เป็นสารแห่งความสุขที่แบบเห็นความเคลิ้มเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
1: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอีก
0: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบมีผิดปกมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กอะครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กอะครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
1: ครับอันนี้เราคุยกันโดยรวมมานะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้างมาก
1: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
0: เหมือนเป็นแบบ
1: ถ้ำกระบอก
0: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
1: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
0: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย
1: ์
0: เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้ต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราก็จะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
1: ไอ้การเลิกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
0: ใช่
1: มีแบบไหนกันแน่
0: ก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานมันจะมีคำว่าอัพโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้ไปนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟคเท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
1: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหรอ
0: คือ
1: มันทำได้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่า การหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่า

0: มีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
1: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบ
0: ใช่ใช
1: ่ระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาต้องซ่อมยาก
0: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่องซ่อมมัน
1: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยาม
2: ันมีอะไรบอกไหม
0: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าอาการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทร้อนเห็นภาพร้อนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
1: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
0: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
1: โอเคตายไหม
0: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
1: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจิ้ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
0: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
1: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำใช่ไหม
0: ครับผม
1: บอกว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
0: อ๋ออดนอน
1: ไม่ได้นอนโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ไอ้ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
0: ใช่
1: มันเป็นยังไง
0: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคุณแคนก็เรียกยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
1: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช
0: ่ไ
1: หมก็คือเป็นฟินเหรอ
0: ใช่มันความสุขมันรู้สึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่หมายขอโทษครับมาติดเพิ่มมากขึ้นได้
1: นี่คือยาอี
0: ก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนแต่ข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
1: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยาม้ายาม้าเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายาม้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยาม้าอันนั้นคืออะไร
0: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
1: ก็คือยาบ้า
0: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
0: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
1: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนิน
2: กินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
0: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
2: จากประวัติ
0: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีอะหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
2: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
0: ใช่
2: ฟินอย่างเงี้ย
0: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ
2: ์ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้ใช่ไหมมันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
0: ครับผม
2: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คือยาอี
0: ใช่ครับ
2: แล้วยาเคอ่ะ
0: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
2: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยจับต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
2: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
0: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคุณใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช
2: ่
0: รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม
2: อ
0: ันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะแต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
2: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ
0: ็บใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
2: แต่ก็ต้องอยู่ในโดสโอเคสำหรับทางการแพทย
0: ์ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
0: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากร่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
2: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
0: ใช่ครับ
2: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
0: ใช่
2: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
0: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอ้ตัวเหมือนอาร์ททอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
2: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
0: ใช่
2: ใช่มั้ย
0: ไม่ต้องจากวัยรุ่นนะครับปัจจุบัน
2: เด็ก
0: เด็กใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับเนี่ยเป็นที่เขาทําหน้าตาเงี้ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
2: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
2: ให้
0: ใช่เห็นป่ะทุกคนสามารถแบบชอบเอ้ยน่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆบมเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากๆ
2: ครับ
0: มากๆเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
2: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
0: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือเวลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสอาจวุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
2: ถ้าเกิดเยอะเกิน
0: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้าเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักๆเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียาเคไอยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
2: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติอย่างที่เกริ่นตั้งแต่ตอนต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดความ เกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
2: อ่าฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อ่ะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าชั้นเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกใช้อีกใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
2: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
2: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
2: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไงอ๋อ
0: เนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
2: ครับ
0: ยามาที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
2: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
2: ต่างวิธีรูปแบบ
0: ใช่
2: วิธีการเสพต่างกัน
0: ใช่ครับผม
2: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะครับ
2: ครับ
0: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกมาเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับ
2: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณครับมีการสูตรก็มี
2: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีพวกแบบวันกินด้วย
2: อ่ะโอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
2: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาเนี่ยเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบพวกนี้ครับ
2: ครับ
0: บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
2: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
2: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนดูเหมือนมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนต้องบอกว่าเคยกินมาครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน
0: ่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
2: ก็ไม่ควรสูตร
0: ผมว่าไม่ควรสูตร
2: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
0: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแค
2: ร์ขออีกสักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
0: โอ้โห
2: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากๆจนรู้วิธีเลยอ่ะ ขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
0: ครับผม
2: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
0: ก็โคเคนแล้วที่จริงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายๆกลุ่มยาบ้านะครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้น

0: เหมือนกัน
1: แ
0: ต่โคเคนใส่ความร้อนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับยาชาที่เราฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
1: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
0: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
1: จริงเหรอคนที่สูดก็ง่ายขึ้นอีก
0: ใช่คร
1: ับ การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
0: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะประดับหมอคือแครกก็คือสูดกันเผาถูกไหมครับถ้าการสูดโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูดดมมันมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
1: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหมือนที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่คร
1: ับ นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลโทรามไหม
0: รู้จักครับ
1: อัลโทรามก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
0: เพนทร็อก
1: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
0: ๆครับผม
1: อันนั้นคืออะไร
0: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
1: ้อ้าวคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟคเนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับผม
1: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
0: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย
1: ์
0: ปัจจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
1: อ
0: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
1: โอเค
0: นะครับ
1: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นๆเหมือนกับเราดมยาดมอ่ะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
0: ใช่ใช่
1: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
0: มันความรู้สึกว่าดิสแทรคมันแบบมันสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
1: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
0: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมคร
1: ับกระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
0: ใช่ๆแบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
1: ใบกระท่อม
0: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
1: มันยังไง
0: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากข
1: ึ้
0: นมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
1: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรงในการทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
0: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
1: เคยลองแล้ว
0: รู้สึกครับ
1: โอ้โหแทบบ้วนนะฮะ
0: ทำไมมันขมนะครับ
1: ปีเลย คือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
0: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
1: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
0: บ้วนก่อนจะไม่ทันนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ก็ใบเนี่ยแหละใบดื่มนิดนึงแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
0: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คน

0: คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
1: คงจะชินแล้ว
0: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
1: อันนี้ติดไหม
0: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
0: ใช่
1: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
0: ก็มีบ้างครับรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
1: ไม่ได้ละ
0: เหมือนเดิม
1: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
0: ใช่ครับ
1: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ไม่น่ามีผล
1: ได้ฮะไปกันดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
0: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
0: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
1: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
1: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกอีกนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
1: ครับ
0: มีคนเสียชีวิตด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นกลุ่มของเหล้าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเหล้าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลิ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
1: เรากำหนดไปได้
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวว่าไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงหน้าแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10-30 ml ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
1: มันฝึกได้ไหม
0: ผมว่านะถ้ากินไปเรื่อยๆมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
0: ่ก็ถ้าน
1: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
0: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
1: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
0: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนนึงอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
0: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบ้านสุดท้ายแล้วมีการตรวจ เอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆนะครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
0: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณเคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าใช่ไหมมีอาการนุ่มต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: มันเห็นว่าจะสั่น
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหมือน1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติแล้วพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
1: เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้ครับ
1: มันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: มันช่วยยังไงครับ
0: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
0: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได้อ๋อ
1: เหรอครับ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผมอ
1: ย่างเช่นอะไรฮะ
0: ออกกำลังกาย
1: กินอาหาร
0: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
1: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่แล้วบางทีสองแก้วแล้วติดด้วยหรือเปล่า
1: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลิน2แก้วเปลี่ยนเป็น2ขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผม
1: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชน ในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอล

0: ริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
1: ใช่ครับ
0: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
1: คุณอยู่ยาอีกลุ่มยาไอ
0: คนนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับผม
0: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม

0: ลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นความข้นมันเยอะ
1: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
0: แย่กว่าเด
1: ิ
0: ม
1: ยิ่งแย่ไปใหญ่
0: ใช่ใช่ครับ
1: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
1: ยังไงเกิดแน่นอน
0: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได
1: ้
0: ครับผม
1: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
0: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
1: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดๆเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับมันคืออะไร
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
1: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
0: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
1: ็คือฝั่งเฮโรอีน
0: เป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
1: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
0: ใช่ใช่ครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
1: ้โอ้
0: ใช่ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอ
0: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
1: ในโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
1: แล้วก็แรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โอ้โหน่ากลัวเพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติมมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมทำไมตำรวจหาหลักฐานเขาถึงใช้วิธีตรวจลายนิ้วมือเพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่เหมือนเดิมไม่ว่าจะตอนเป็นเด็กโตขึ้น
2: wow.
1: แก่ลงอ้วนขึ้นผอมลงหรือแม้กระทั่งเวลาที่นิ้วลอกแล้วผิวหนังมันกลับมาใหม่ลายนิ้วมือเราก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันคงเหมือนกับความรักเลยนะ
3: ลายนิ้วมือเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่เราเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์เลยถ้าอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มมีลายนิ้วมือแล้วค่ะลายนิ้วมือถ้าเป็นการลบนิดๆหน่อยๆเช่นไปถูให้มีบาดแผลถลอกหรือว่าไปแช่น้ำให้เปื่อยหรือว่ามีบาดแผลเล็กน้อยถ้าผิวหนังอันนั้นที่เป็นบาดแผลสามารถรักษาตัวเองฮีลลิ่งได้ด้วยตัวเองผิวหนังที่กลับมาก็จะมีลายนิ้วมือที่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าบาดแผลนั้นมันเป็นเยอะมากๆร่างกายเราไม่สามารถซ่อมแซมบาดแผลนั้นได้ค่ะบาดแผลตรงนั้นก็จะเป็นกลายเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นพังผืดไปซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะไม่มีรอยนิ้วมือแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็จะมีคนร้ายบางคนที่พยายามลบรอยนิ้วมือของตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปก่ออาชญากรรมแบบอาจจะเป็นมือโปรฉันไม่มีรอยนิ้วมือตำรวจจับฉันไม่ได้แน่ๆก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือที่หายไปแล้วค่ะรอยที่เกิดจากแผลเป็นพวกนี้ค่ะตำรวจเขาก็สามารถเอาไปตามคนร้ายได้อยู่ดีแล้วก็ตามได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ารอยนิ้วมือที่เกิดจากแผลเป็นพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ตามหาได้ง่ายกว่ารอยนิ้วมือของคนทั่วไปค่ะ
1: แล้วสงสัยไหมว่าคนตั้งกี่ล้านล้านคนบนโลกตั้งแต่โลกมีมนุษย์เกิดขึ้นมาลายนิ้วมือมันไม่ซ้ำกันเลยได้ยังไง
3: เราจะเห็นว่ารอยนิ้วมือของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปถ้าหมอจะแบ่งกว้างๆเลยแบบกว้างมากๆเราจะแบ่งออกเป็นได้3แบบเป็นก้นหอยเป็นมัดหวายเป็นเส้นโค้งอ่ะก็ได้วิธีที่เขาไปตรวจจริงๆเนี่ยเขาก็จะสังเกตแต่ละเส้นเนี่ยถ้ามันมีการแตกเท่าๆกันหรือว่ามีการแยกเป็น3แฉกแยกเป็น2แฉกหรือว่าเส้นหยุดเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ส่วนพวกเนี้ยในการที่เราไปดูว่าคนๆนี้กับคนที่เราสงสัยเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าน
1: ี่แหละสาเหตุที่ทำให้ลายนิ้วมือแต่ละคนไม่ซ้ำกันอ๋อลืมบอกแม้กระทั่งฝาแฝดลายนิ้วมือเขาก็ไม่ซ้ำกันนะ
3: สาเหตุที่ฝาแฝดที่มียีนเหมือนกันมี DNA เหมือนกันเนี่ยมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มีการแบ่งตัวของตัวอ่อนแล้วเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะได้รับมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลายนิ้วมือของฝาแฝดแท้ที่มี DNA เหมือนกันก็จะมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: เข้าใจแล้วก็อย่าไปทำอะไรไม่ดีให้ตำรวจเขาต้องมาตรวจลายนิ้วมือเราล่ะหนีไม่พ้นนะจ๊ะจะบอกให้
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีคว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช่
0: พี่คงคือทํา2อันเลย
1: ใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็จน16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเรามานักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยากอยู่ใช่มั้ย
1: ยากยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างงั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างงั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเนี่ยวันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: เนี่ยนะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: ป่ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยอ่ะลองโต้ก่อนครับครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูปึ๊บโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปปึ๊บโอเค
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอ่ะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองดูก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลว์ทูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเคครับ
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไร

0: ช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตอ่ะมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บไปอึ๊บอย่าลืมนะปัดขึ้นนะไปอึ๊บแค่ดะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอ่ะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอ่ะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดทิ้งเกิดขึ้นคือไม้พี่อัดอ่ะพี่อัดจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วจะโลเพราะงั้นอ่ะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูอาจต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาครับพร้อมต่อไปครับเอวไว้นะนั่นแหละไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปครับครับไปแล้วได้อย
1: ู่
0: ครับเพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอะพี่อัดสมมุติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เออกำลังมันนะเอามาเอื้อมมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอื้อมต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอึ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เข้าไปแป๊บน
0: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเหนื่อยมั้งครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้ขนาดนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยก็ยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่าชอบเยี่ยมครับใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้ากีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอึ๊บอึ๊บลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงยไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงยไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเลยปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: แล้วใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดว่าเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอายากนิดนึงนะครับ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวรวนแล้วรวนแล้วโอ้ย
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้เราเงือสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้ครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้อึ๊บแล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะ

0: อ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: อ๊บใหม่นะครับปัดอ๊บอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ฮึบอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบน low to high โอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้แล้วคร
1: ับ
0: ไปอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคถ้าตีเยอะขึ้นก็จะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพอัพบอล
1: เฮ้ยครับโหเฮ้ยพอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางเอ๊ะครับโอเคอ่ะลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้างนี้ไปก่อนเลยปึ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคเฮ้ยนั่นแหละใช้ได้เฮ้ยไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเฮ้ยเริ่มหนักแล้วนะลองใช้แรงเขาเราจะลดได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีเฮ้ยตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้เฮ้ยกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะเอ๊ยไล่หน่อยน้องดีครับเวลาโอเคใช้ได้อยู่
1: เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมมาคิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเวลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คุงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้

0: ซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะสําหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซุปเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดซึบไหนข้ามก่อนข้ามก่อน
2: ไม่เป็นไร

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเสิร์ฟแล้ว
1: เสิร์ฟฝ
0: ั่
1: งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็
1: เสิร์ฟเสียง
0: ได้สองลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะลิงเซ็นเตอร์ก็ได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม่
1: เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่งานจัดการเยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอลเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: พี่อดทน
1: อันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพี่อดพี่อดเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อดอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่9 5ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับ

0: ครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่อยากถือว่า

0: ทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
1: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
2: งแล้วอยู่ดีที่กระเสิร์ฟดีเสิร์ฟแ
0: รงตอนซ้อมเบาใช่ไหม
1: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นนักเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
1: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
3: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
3: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
4: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
0: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เงี้ยก็ต้องซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ยครับ
4: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
3: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมึงจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
4: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าไประดับโลกอาจผมคิดว่าคิดว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
3: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
4: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
1: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบ open minded ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพ

ใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตาวันนี้เราจะมาทำเมนูย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีราชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวพอเดี๋ยวบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนปีพ.ศ. 2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
2: ค่ะเคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกิน90%ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเคยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วป่านที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีน
1: นะความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีอย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
2: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
1: ่
2: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
1: ิ
2: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดโดยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันนะครับ
2: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเน
1: ี่
2: ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบีท
1: ี
2: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยม
1: ัน
2: ก็เลยถูกตับเหมือนจะเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยมันจะเสียเพราะไวรัสบีเลย
1: เสียเพราะภูมิเราเอง
2: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
2: นั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ย ไปรบกับไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัส B กำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัส B มันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัส B ก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัส B หรือไม่ไวรัส B
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
2: อันนี้ถือว่าคุณจรินทรโชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B แล้วหลังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
2: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
2: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจารย์ตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
2: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปและมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
2: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้านี้ผมสรุปงี้ได้มาจากว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหายเองได
2: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
2: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้วแพทย์ตลอด
2: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
2: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B
1: ครับ
2: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
1: ง่ายกว่านั้น
2: เพราะรอให้มีอาการ

0: จจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
0: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับใช่
0: ครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัสบีตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบบีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
0: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
1: ไม่ทัน
0: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
2: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มานัดตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างทุกข้างเขาจะล้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินน่ะถ้าจูงเขาก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเดินยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรเงี้ยถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมาจนเท่าทุกวันนี
3: ้วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
4: น้องนิวนี่ก็มีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะ
3: ก็เลยต้องมาผ่าตรงน
4: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองก็จะเล็กกว่าปกติน้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
3: คนเดียวนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
4: สมองใช่ฮะ
3: เลยส่งผลส่วนอื่น
4: ส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
3: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะผ่าตรงไหนยังไง
4: คือเราผ่าสะโพกเพื่อคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเลื่อน
3: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
4: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
3: ครับ
4: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
3: นะครับตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
4: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
3: ่ยืดเอ็น
4: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
3: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
4: ก็ติดน้อยลง
3: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
4: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
3: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
4: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้นเขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
3: สองข้างเลย
4: สองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆตรงนี้นะครับ
3: ตรงนี้ไงฮะ
4: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็ก

0: นี้มิซุบิซาเห็นไหมฮะตรง
1: นี้นี่เองเหรอฮะ
0: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
1: แผลเล็กมาก
0: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
1: แล้วเราเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ฝั่งละสามจุด
0: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกรงน้อยลงแต่เขาก็ยังเกรงอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นน
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
1: นั่งเองได้ไหม
0: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
1: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี
2: ้จะสี่แล้วค่ะ
1: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
2: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนั่นไงก็ทำแขนทำขา
1: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
2: ก็ทำอันนี้ขี่ก็เรียนแล้วก็ทำอย่างนี
1: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
2: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
1: อ๋อดัดขาด้วยเจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
2: ก็ทำขึ้นมาอย
1: ่างนี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
2: เขาเจ็บ
1: เขาเจ็บใช่ไหม
2: เขาไม่อยากให้
1: ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
2: ทำ
1: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
2: หมก็หมอให้ยกตัวก็ให้ยกอย่างนี้ค
1: ่ะทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
0: ์ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ
1: ่
0: ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดแล้วไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายให้เขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกจะติดยึดเกร็งนะครับ
1: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
0: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
2: ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
0: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบยังการ movement การขยับอะไรเขายังการเคลื่อนไหวเขายังไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
1: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
2: หยิบได้ค่ะ
1: อ๋อเขาหยิบได้น
2: ะ
1: สามารถตัดเข้าปาก
2: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็หกบางทีก็ได้กินไม่อะไรก็คือ
0: เราชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายแหละเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเป็นเด็กๆเล็กๆที่เนี่ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก
2: ล
0: ืนยังไม่ค่อยดี
2: กลืนน้ำลายยังไม่ได
0: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
2: หยดตลอด
1: เอานี่พัฒนาการช้า
0: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันน้องเขาตอนนี้ก็สี่ขวบใช่ไหม
2: จะส
0: ี่ขวบเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสี่ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
1: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะดี
0: ขึ้นเราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มพัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
2: ยัง
0: ไม่เข้า
2: เพราะเขาที่นี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
0: ยังไม่ได
2: ้
1: จากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
0: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
1: ใช้ชีวิตประจำวัน
0: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะแม่ว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบแม่พอทราบได้ไหม
2: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ใส่เ
1: ลยอย่างนี้การสื่อสารกัน
0: ใช่สื่อสารให้ได้นะ
1: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
2: เขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี
1: ้
2: ถ้าไม่ถูกก็จะใส่หน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
1: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมบอกเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
0: ้ส่วนใหญ่แล้วก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้เขาผ่าละนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนที่ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
1: อ
0: คือเราจะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
2: เด็กสีสังวาล
0: ใช่มีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
2: มีหมอเด็ก
0: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
1: ทีมจะมาทีเดียว
0: ใช่ใช่เมื่อ
2: ผ่านกันเดือนก็นัดติดเดือนติดคนละเดือนละเดือน
1: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับแล้วก็ผมว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: เบาหวานมันเรื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดแต่คุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรคร
2: ับ มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหม
1: อ
0: หาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนครับ
2: ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยสิ่งอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการติดตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดติดตันด้วยเลือดก
1: ็ไม่เลี้ยง
2: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ลักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล้วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยให้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนี้คนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: แล้วก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
0: เก็บไว้ลุง
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อเราจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติเรามีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่มีการติดตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีนึงก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบ

0: นะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
1: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
1: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
2: ตลอดเวลาเลยฮะ
1: ตลอดเวลาเลย
2: เรื่องอะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
1: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นตะขา
2: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
0: ทำใจแล้ว
1: ตอนแรกทำใจแล้วนะฮะ
2: มาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิ
1: ดคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
0: โอเค
1: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
0: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาของขาหรือเท้าของคนไข้ไว
1: ้
0: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
1: อ๋อเหรอครับ
0: นะครับแค่1ใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
1: วัดค่าออกซิเจน
0: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
1: วัดได้ด้วยนะ
0: ครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะทำการ
1: วัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
0: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเส้นก็จะช่วยบอกเราได้
1: จะบอกระยะได้
0: ใช่ครับบอกระยะ
1: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลเรารักษาแล้วแผลนี่หาย
0: ครับ
1: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหม
0: กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้อง
0: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
1: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
2: ครับ
1: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าไปมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
2: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะฮะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
1: ่อ
2: ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
1: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
0: บ
1: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
2: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
1: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมาหาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
0: ปกติเขาให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันคอนโดรฮิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
1: ้
0: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
1: ร
0: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
1: เขาไม่รู้ตัวเลย
0: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
1: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
0: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
1: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
0: ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
1: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
0: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้ามีมดก็ตามอาการ
1: คอยสังเกต
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
0: มาตรวจดีกว่า
1: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขา
1: อ๋อมันจะลามไปเร็วขึ้น
0: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
1: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
0: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้ว

0: แล้วนะครับอาจจะ 2-3 วันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นครับ
1: วันนี้คุณยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมุติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
2: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม่ครับวันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
3: ครับ
2: อายุเท่าไหร่นะฮะ
4: 3เดือนกับ7วัน
2: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
3: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
2: เท้าแปร
3: ครับ
2: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
3: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ากระดกขึ้นมา
2: คือถ้าเท้าปกติเลยเป็นอย่างนี้
3: ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่แต่นี่เท้าแอนขึ้นมาอย่างนี
2: ้แอนเลย
3: แอนขึ้นมาใช่ครับแอนขึ้นมาแบบ
2: แอนไม่อย่างนี้แอน
3: ดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากเลยลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
2: คื
3: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
2: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย์
3: ใช่
2: จะแทบจะพับเลยนะ
3: ใช่คร
2: ับ พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
4: คิดมากเลย
2: คิดมากเลย
4: เวลาเดินไม่ปกติ
2: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
4: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
2: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
3: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะ
2: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
3: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: อ๋อเหรอครับ
3: แล้วหายเองได้ง่าย
2: หายเองได้ง่ายด้วยหมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
3: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยใช้มือเนี่ยใช้มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้างนะ
2: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
3: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่ง
2: ครับ
3: ซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมี
2: ครับ
3: กลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
2: อันนั้นก็มีแต่ต้อง
3: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
2: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหม
3: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะอันนั้นน้อง
2: เป็นข้างไหน
3: ข้างไหนครับ
2: ข้างไหนเป็นข้างขวา
3: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวา
2: ครับ
3: ดูข้างขวา
2: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
3: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างส่วนใหญ่นะครับนะ
2: ค
3: ือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
2: โอ้โหเหรอ
3: เนี่ย
2: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
3: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
2: ้ดัดออกนี
3: ้นะคือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี
2: ้
3: นะทำแบบนี้ก็เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: อ๋ออย่างนี้ถือว่าหายยังคุณยายป่ะ
4: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
2: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
4: จะโดนตรงนี้เลย
2: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
4: ค่ะปกติ
2: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
3: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำไปเรื่อย
2: ทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยาย
4: ยังกังวลอยู่สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
2: สบายใจ
4: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่อะค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าจะรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงอะค่ะ
2: ครับ คือการแปลนี่แปลพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
3: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปลพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปลแล้วเอียงไปด้านข้างด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
2: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
3: ใช่ใช
2: ่ครับเท้าแปลนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
3: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
2: ่
3: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
2: เล็กรุ่นทับไว
3: ้ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
2: ้อ
3: หรือเป็นจากโรคโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบหนึ่ง
2: แปลเหมือนกันแต่อีกกลุ่มหนึ่ง
3: ใช่ใช่นักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะมันคนละกลุ่มกัน
2: แต่การเท้าแปลเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
3: ้ครับ
2: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
3: ใช่ครับ
2: แต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
3: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย่างเงี้ย
2: ดัดไม่ได้เลย
3: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
2: ดึงจะดึง
3: อย่างนี้ก็คือจะติดมันจะติดไอ้อย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอายุยังไม่ทำอะไรนะ
2: ครับ
3: คือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างซึ่งอาจจะต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นลายๆไปนะฮะ
2: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
3: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
2: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
3: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์หรือว่ามันก็ง่ายขึ้นผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
2: มาเถอะครับ
3: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยจะดีกว่าครับ
2: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
4: เขาเจ็บนะคะ
2: เจ็บ
4: เขาจะดึงกลับเลย
2: เขาจะฝืนใช่ไหม
4: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแบบว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
2: ร้องไหมฮะ
4: ก็ร้องนิดนึง
2: ร้องนิดนึง
4: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
2: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
4: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
2: ่
4: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
2: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นให้เขาเป็นไงเท้า
4: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
2: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
4: ก็ยังเป็นอย่างน
2: ั้
4: น
2: ในลองนะไม่อยากยืนนั้น
4: นี่ก็
2: ไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
3: ก็เนี่ยคือเป็นเซลล์ยังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
2: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
3: เรานัดเดินมาอีก
2: นานสักแค่ไหน
3: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
2: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
4: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างนึง
2: จะไม่อย่างนี้ใช
4: ่ไหมใช
2: ่
4: ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
2: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
3: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะดูเด็กเริ่มเดินเลย
2: ครับ
3: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากว่าน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
2: ครับ
3: เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยแล้วจะพอมองได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีนึง
2: ครับ
3: ถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกทีหรือเราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
1: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะ
2: ปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
1: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอก
2: ค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะ
1: ถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่า
2: คนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ค่าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเห็นแรงเลยสหายยากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
2: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
1: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ตามสบายนะเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: ป็นยังลูกอีทกา
1: สิเวลากับแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาลูกวันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรอ่ะคะ
2: มันคือขนมจ๊อกนะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูก
1: ค่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: ีเจ้า
1: หรอ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าลองชิมดูเจ้า
1: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
1: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
2: ได้แล้วเจ้ารสชาติ
1: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยมั้ยแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
1: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
0: ตามสบายนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก่อ
3: ก็ดีกว่าอยู่
0: ไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: 松林。
1: สวัสดีเจ้า
0: จ้าสวัสดีจ
2: ้าไม่สาวไม่สาวลูกต้องได้กันมา
1: โอ้คนนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอลน่าจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ้า
2: โอ้ลายต้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างใดนี
1: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพราะก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
2: เ
3: ออเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
1: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได
4: ้
3: ม
4: ี
3: การได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
2: ั่นล่ะแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เห็นแท้ๆนี่น่ะบะจุกันแท้น่ะเนาะเออเอาแต่ๆลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่าง
1: เห็นได้พบลูกวันนี้พูดก่ออยู่กับลุงนี่เห็นกันลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กำอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดกันนี
6: ่
1: กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดและเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่
6: เนาะ
1: เอาละนะตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเจ้าเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเพิ่นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ระดาช่วยป้าเจ็ดตองวะเนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกวันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
2: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเพื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้านปะลุงที่ปะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะไม่จะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็นวันศุกร์
1: วันนี้ใช่สีช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพฯปริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นจนคนข้างนอกอ่ะคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่าง
4: ๆชากินโจ๊กรู้
3: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
4: อ
3: พดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆคุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะค่อยพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
0: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ย3เรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมฮะอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์
1: ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็ค สมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะ มะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่น
0: อืมนะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์คือเป็นตัวย่อย
1: ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กๆเล็กๆอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได
0: ้ครับแล้วภาวะหลงลืมๆกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
1: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
0: อืมนะฮะก็เป็นอาการหนึ่ง
1: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
0: ครับ
1: นะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
5: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์

0: ลงเนี่ยน้อยลง
1: อื
0: เราจะเริ่ม
1: ม
0: ทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขา
1: คร
0: บ
1: ั
0: ร
1: บ
0: รยายได้น่ารักมากนะคะเข
1: อ
0: า
1: ื
0: บอก
1: ม
0: ว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้น
1: อื
0: แต่
1: ม
0: จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมัน
1: ออ
0: ั
1: ื
0: นนี้เป็น
1: ม
0: ส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลง
1: อ
0: นอ
1: ๋
0: กจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได้
1: อืมฮะคล้ายๆเรา
2: เราสามารถครับ
1: อาจารย์เชิญ
2: เลยครับเราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
0: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าใครเป็นอัลไซเมอร์เฉยๆเนี่ยค่ะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
1: อืมแล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15 ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำยังไงได้บ้างฮะ
0: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2 ลักษณะเนาะ
1: ครับ
0: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นานๆซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะน่าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15 ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้
1: อืมครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ดจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายนะครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมุติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อพอสัญญา

0: จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราอาจจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยให้เขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
0: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปอย่างนี้ครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีทมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของมากล้ามเนื้อตามมาเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลง ช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม
1: ่
2: ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดทำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุย

0: แบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเอ๊ะยิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
1: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของ

0: อบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับเป็นจริงตะกี้อย่างที่คุณแซคบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรไหมให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
1: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี้ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
1: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
1: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
0: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราเนี่ยมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะวิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน

0: B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได
1: ้
0: ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูๆแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นไพรกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค
1: ่
0: ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม่น่าจะใช่ยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์ที
0: ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค
1: ่
0: ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
1: แต่อาการ
2: ต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันครับว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามิน B รวมหรือปลามัลติวิตามินอย่างเงี้ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: นะฮะแต่เคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้ว ก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: ถ้าเรื่องผิวบ่อย
0: ก็เป็นมือเล็กๆเนาะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
2: ครับแล้วก็ท่านน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้คร
1: ับ คร
0: ับ และที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมี อุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
0: เป็นไงคะที่น่าสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเนาะไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทาน

0: อาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได้
1: คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
1: นี่ฮะมีคำถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
0: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
1: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่ค่ะไม่
1: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
0: ยกจันเบิร์ตเดี่ยวๆเลย
2: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคดอย่างนี้ครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามควรจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่
2: ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือตัดท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได
1: ้
2: ครับ
1: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองนะอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
2: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมาก

0: กว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คด
1: ครับ
0: พอฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
1: ็
0: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างนึงที่อยู่สูงขาข้างนึงที่อยู่ต่ำ
1: ครับ
0: นะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
1: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
0: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซคก็บอกคือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีฮะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดินนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อเนี่ยครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางอาการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียนะเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียลเกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
2: อาจารย์พิษลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟังหน่อย
0: อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับเราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
1: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะคุณนางสันฮะคุณนางสันอาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณนางสันคุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
0: โอ้คำถามคำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยเรารับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าเข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดปวดแล้วก็นั่งพักพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกับการอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาเหยียดข่าวอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถามจริงๆอ
2: าจารย์แบ๊กคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะ ติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆ

0: คะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนน่ะนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
0: แล้วอาการไม่ชัดหรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
2: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดือนแรกอาจจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
1: คล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
2: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
1: ครับ
2: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะเนี่ยต้องใช้เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
0: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุก จเนอเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
0: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
1: อม
0: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรสพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรสพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดี